คลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio และ Line ID FM 975เพลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามไดรฟ์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่ AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026Best with True 5G.
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: ความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินเดชทันนะครับที่ BP Radio นะครับสำหรับบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะครับวันไม่ใช่สิวันอังคารวันพฤหัสบดีนะครับเห็นหน้าจอมือถือหน้าจอนาฬิกาเขียนเป็น TH นะฮะนึกว่าวันอังคารนึกว่าเป็นวันอังคาร Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday or Thursday นะครับเป็น THU Thursday วันนี้พระสบดีสีส้มนะครับวันที่หลายๆคนยังคงทำงานแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่เช่นเคยนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่ก็เมื่อกี้ฝนตกมานิดนึงนะที่แถวแยกสนามบินนะอยู่ดีๆฝนก็สู้ลงมาไม่ได้เยอะอะไรนะหน้าฝนนี่ไม่สามารถกะเกณฑ์ได้นะครับว่ามันจะตกกี่โมงตกนานตกมากตกน้อยเพียงใดถ้าตกก็คือตกเลยนะครับถ้าหยุดก็คือหยุดเลยนะครับแต่ก็ไม่ร้อนเกินไปนะครับก็ไหวอยู่อ่ะนะถ้าอยู่กลางแดดอาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็สลัวสลัวในข้างนอกนะฮะจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรบ้างทักทายกันได้นะฮะสำหรับบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมเบอร์มงคลเลือกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ศูนย์บริการ True Detect เลยนะครับมีหลากหลายแพ็กเกจให้คุณผู้ฟังเลือกกันแล้วก็ใครที่อยากได้โปรถูกๆนะโปรรายเดือนรายสัปดาห์ในระบบเติมเงินนะเข้าไปที่ Facebook คุณฟังเสิร์ชค้นหาคำว่ากลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะครับจะเจอ Facebook ที่มีสมาชิกประมาณแสนกว่าคนนะซึ่งดีเจวินเป็นแอดมินอยู่ดีเจวินเป็นเจ้าของFacebook กลุ่มนี้นะนะครับของ True Detect ที่ดูแลให้อยู่นะครับก็เข้าไปได้ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นที่จะมีน้องๆที่เป็นเซลล์เขาจะไปเสนอขายโปรหรือว่าใครที่แบบมีปัญหาเรื่องสัญญาณไปโพสแต่ก็ลองส่งเข้าไปเดี๋ยวจะมีเจ้าที่คอยดูแลให้นะครับสัญญาณมีปัญหาตรงนี้แจ้งเข้าไปในกลุ่มเลยนะครับก็จะมีเจ้าที่ call center ที่เขาดูแลอยู่นะครับหรือใครจะไปหาโปรพิเศษอย่างเช่นโปรรายเดือนราคาถูกราคา 2-300 ต่อเดือนนี่นะฮะเป็นซิม2ซิม3เอาไว้ใช้ก็ได้เลยหรือซิมหลักก็ได้นะฮะหรือจะเป็นโปรรายปีถ้ารายปีนี้คุ้มมากเลยนะก็คือสมัครรอบเดียวใจดิจิวินนี่ก็ใช้รายปีนะรู้สึกว่าจะตอนนั้นจ่ายไป 1,800 นะฮะแล้วก็ได้เน็ต10เมกไม่รู้สปีดคือใช้ได้1ปีเลย365วันถือว่าคุ้มมากๆมีทั้งของ True ของ Detect ถ้าจ่ายเป็นปีดีกว่าคุณผู้ฟังมันหารเฉลี่ยแล้วตกอยู่ที่150บาทเองคือไม่มีอะไรถูกกว่านี้แล้วนะฮะแล้วไม่เป็นเน็ตที่ไม่จำกัดเมกไม่รู้สปีดด้วยเพราะฉะนั้นลองเข้าไปที่ Facebook กลุ่มนะพิมพ์คำว่ากลุ่มผู้ใช้งาน True Detect นะแล้วจะมีรูปของเป็นรูปเก่าอยู่เป็นรูปของนายณภัทรนะครับแล้วก็ใครนะพี่โอแฟนเก่าเขาน่ะอะไรชื่ออะไรนะลืมไปละนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นภาพโลโก้ข้างบนอยู่นะฮะก็เข้าไปที่ Facebook กลุ่มได้นะครับก็จะมีทีมงานดูแลให้นะมีสมาชิกประมาณแสนกว่าคนในนั้นนะฮะนะครับทักทายกุ๊กไก่นะจ๊ะกุ๊กไก่บอกว่าทักทายจ้าดีเจทีนี้สี่โมงเย็นแล้วที่เกาหลีนะฮะวันนี้ขอเพลงสวนทางของลิปออยกันละกันนะจ๊ะได้เลยครับแล้วก็มีทักทายพี่เฟิร์สขอเพลง Crazy เริ่มใหม่ได้ไหมพี่โอบอกมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะขอเพลงอยากฟังเหตุผลของ Bubble Girls นะครับกับเพลงคำตอบคือรักของ B หมอ B น้ำทิพนะฮะน้ำทิพน้ำใจนะฮะทักทายพี่ธงชัยทองประเสริฐวันนี้ขอเพลงอย่าตัดผมฮะอย่าตัดผมนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับน้องใบหม่อนอ๋อใบหม่อนใบเฟิร์นใบเฟิร์นนะฮะใบเพิ่มใบเพิร์นวะใบเพิร์นน้องใบเฟิร์นนะครับถ้าใบเฟิร์นนี่ดิเจนนึกถึงนี่นะนึกถึงเลยนะนึกถึงเจเน็ตเขียวอะเรื่องอะไรนะแย้มและโสธรน้องใบเฟิร์นนะครับพี่ธงบาสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายครับดีเจทักทายอเมด้วยนะฮะอเมช่วงบ่ายจ้ะมาเลยเรียบร้อยนะครับขอเพลงกดของคนแพ้นะครับหน้ากากราหูอมจันทร์นะครับทักทายพี่ธงบานะครับเดี๋ยวเสิร์ชหาเพลงนะครับพี่ตัวเล็กจากลำปางสวัสดีครับพี่กะละปังหาเซฮายด้วยกันละกันครับพี่กระปังหานะครับขอเพลงเทวดาเดินดินหน่อยครับได้เลยนะฮะของพี่แจ้เดชพลนะครับก้อยจูนลาดพร้าวนะฮะสุริยมบ่ายครับดีเจเวียนขอเพลงเรื่องบังเอิญของแบทเชอร์ส่งน้องเหมียวมาหนึ่งตัวกำลังนอนอยู่ก้อยมีแมวกี่ตัวที่บ้านไหนมีแมวกี่ตัวนะฮะสวัสดีพี่แชมป์ยามบ่ายโมงครับนะพี่แชมป์สุดหล่อมาแล้วนะฮะทักทายนะครับวันนี้ห้างฉัดครึมทั้งวันเลยครับพี่ตัวเล็กบอกเอาไว้ครึมใช่ไหมก็เหมือนกันแต่เชียงใหม่เมื่อเช้ามีแดดสลับนะแดดสลับอยู่บ้างนะครับ English 5,000 เมื่อคืนอังกฤษ 5,000 นะฮะน้องหงร้อนบอกเอาไว้นะครับวันนี้ขอเพลงใจฉันตามเธอไปนะฮะแย่จังนะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับก้อยบอกว่าเลี้ยง3ตัวจะดีเจเลี้ยง3ตัวมีชื่ออะไรบ้างก้อยเลี้ยงหมาแมว3ตัวมีเลี้ยงหมาไหมเลี้ยงแมวอย่างเดียวฮะทักทายพี่เต้พระราม6ด้วยนะฮะเต้พระราม6พระราม7นะฮะทักทายมาด้วยนะพี่เต้นี่เป็น FC ช่วงกลางคืนฟังช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงนี้มาเปิดกลางวันด้วยมีเวลานั่งฟังนะฮะพี่เต้กลางคืนมันค่อยได้ฟังหรอกเต้หัวล้านนะเพราะว่า
โปเต้อาจจะหลับไวเพราะทำงานเหนื่อยเนาะก็รีบหลับไวไม่ได้ฟังกลางคืนนะครับวันก่อนก็จอดับไปอยู่เมื่อคืนก็จอดับนะ YouTube นะฮะหลังเมื่อคืนน่ะคุณฟังวันนั้นน่ะพี่โอ้ดีเจวินเปิดไอ้วาทะลูกหนังอะฮะมันมีภาพของฟุตบอลโลกอะFIFA ลิขสิทธิ์แรงมากเลย YouTube ดับเลยนะฮะมันขึ้นหน้าจอเลยว่าลิขสิทธิ์จาก FIFA ขึ้นมาเลยนะครับได้ลบไลน์นั้นทิ้งไปเลยนะครับเพราะว่าวาทะลูกหนังน่าจะโดนเหมือนกันแหละนะครับขนาดของ Monomax ซึ่งเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะเขาโดนเลยแต่ว่าเขาได้รับอนุญาตนะครับไปออกอากาศเฉพาะประเทศไทยนะฮะออนไลน์เฉพาะประเทศไทยก็คือหมายถึงว่าถ้าใครเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศก็จะไม่สามารถดู YouTube ช่อง Monomax ได้เลยก็คือหมายถึงว่าไม่จะเป็นไฮไลท์แม้กระทั่งช่องที่ดูดคลิปไฮไลท์ไปก็ไม่ได้นะฮะไม่เอาออกเลยนะฮะลิขสิทธิ์แรงมากนะครับนะฮะอ่ะว่ากันไปนะลองฟุตบอลโลกนะครับเนาะนี่โปเต้บอกว่าทำงานไปด้วยครับดีเจเปิดฟังไปด้วยนะทักทายนะฮะส่งเพลงเข้ามาในช่วงเวลานี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับทักทายพี่เพชรด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงช่องว่างในหัวใจของพี่เสกโลโซช่องว่างในหัวใจของพี่เสือไม่ใช่หรอเสือหรือเสกนะฮะพี่ต๋องสวัสดีครับขอเพลงด้วยความคิดถึงนะของ Drama Stream ด้วยครับ Say Hi นะครับแล้วก็พี่ดิวนะพี่ดิวกันหลวงว่าสวัสดีครับดีเจทักทายยามบ่ายครับวันนี้อะไรอย่างอ่ะวันนี้ขอเพลงไม่น่าผิดละวันก่อนส่งบอกชื่อเพลงนักร้องมาผิดดีเจเปิดได้ผิดอ่ะวันนี้ขอลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะครับสาวอีสานรอรักของเวอร์ชันแพมมี่สุธิดานะครับเดี๋ยวเสิร์ชหาให้กันละกันนะสำหรับเวอร์ชันนี้เป็นไงเป็นหมอลำไหมหรือเป็นอินดี้อีสานนะเดี๋ยวหาให้ด้วยกันนะสำหรับพี่ดิวนะครับนี่อันนี้ก้อยส่งภาพน้องเหมียวมานะฮะเหมียวอ้วนนั้นเลยนะครับนะฮะมีชื่อมีตังแซลมอนชื่อขุมทรัพย์นะครับ3ตัวนะฮะนะส่งภาพมานะสำหรับน้องเหมียวของก้อยนะจ๊ะนะฮะมาเลยเราเปิดเพลงกันก่อนเซตแรกในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามานะครับในช่วงเวลาของบ่ายนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเพลงเก่าเปิดให้วันนี้มีพี่โอขอมาแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ก่อนไหมเอาใกล้ๆตัวก่อนนะก็แก๊กก็แก๊กนะมาเพลงที่อยากฟังกันนะฮะด้วยความคิดถึงครับถึงเธอที่จากลานะฮะจากไปไม่คืนย้อนมานะฮะแล้วฉันก็มีน้ำตาเดี๋ยวนะดราม่าสตรีมนะครับนี่มาแล้วนะพี่ธงบาสองโอ้พี่ธงบามีทั้งอันนี้แมวหรือเหมียวนะเขาดูก่อนนะมีทั้งแมวทั้งหมานอนอยู่ด้วยกันด้วยนะฮะโอ้โหนะฮะหลายตัวทีเดียวนะฮะหมาตัวโตหนึ่งตัวนะเจ้าน้ำตาลนะฮะแล้วก็มีเหมียวนอนอยู่1 2 3 4 5ตัวนะครับเนาะโอ้โหเลี้ยงเยอะมากเลยพี่อันนี้พี่ตองบาเลี้ยงหลายตัวทีเดียวอ่ะคนรักเนาะเหมือนพี่โอแต่พี่โอไม่ได้เลี้ยงใช่มั้ยแต่พี่โอนี่เขาชอบเวลาขับรถไปไหนแล้วไปเจอจะถ่ายภาพเก็บไว้ที่ลึกนะฮะน้องเหมียวจะถ่ายเอาไว้เก็บไว้ที่ลึกอะไรอย่างงี้สวัสดีพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ได้กันละกันนะฮะขอเพลงดอกไม้กับนายกระจอกนะคนด่านเกวียนนะครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับได้เลยนะฮะโดว่าอู้นะฮะมาก้อยจูนบอกว่าเมื่อวานนี้ถ่ายภาพพระจันทร์มาให้ดีเจวินดูด้วยสวยไหมก้อยใช้ไอ้ Vivo ใช่ไหมกล้องสวยถ่ายสวยจนต้องซื้อนะกล้องสวยคือวันนี้มันมีเทคโนโลยี AI ด้วยวันนี้คือภาพมันอาจจะไม่ได้ชัดแบบเป๊ะ 100% นะแต่ว่า AI มันจะช่วยปรับภาพให้มันสวยขึ้นนี่คือเทคโนโลยีของกล้องรุ่นใหม่นะฮะในการปรับแต่งภาพสวยเลยนะก้อยนะก้อยใช้โทรศัพท์ Vivo ถ่ายมานะฮะสวัสดีพี่คุณชายเซอร์วิสด้วยนะครับมาแล้วสวัสดีครับทักทายยามบ่ายอากาศร้อนๆครับที่จอมทองวันนี้ขอเพลงคนที่ฆ่าฉันของซิลิฟูด้วยนะครับพี่คุณชายสวิตจากอำเภอจอมทองเชียงใหม่ทักทายมานะครับเนาะคุณชายเซอร์วิสนะฮะทักทายมาแมวจรครับออกลูกไว้จำเป็นต้องเลี้ยงดูครับดีแล้วฮะเลี้ยงดูก็ได้บุญได้กุศลแล้วก็ได้ความบันเทิงด้วยเราก็ได้เพลิดเพลินกับการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วเขาก็จะได้มีชีวิตที่ดีด้วยใช่ไหมฮะแต่คนที่ไม่ชอบก็คืออย่างนี้ถ้าคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะค่าให้เลี้ยงไปนะแต่เราเลี้ยงเราต้องดูลิมิตตัวเองด้วยนะถ้ามันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปเบียดเบียนข้างบ้านเนี่ยอาจจะต้องเอาออกก่อนตามความเหมาะสมบางคนนี่เขาเรียกว่ารักสัตว์รับมันเลี้ยงเยอะไงถ้าเยอะเกินลิมิตเดี๋ยวมันจะไม่ได้มันจะไปรบกวนก้อยบอกว่าดีเจ5ใช้ Vivo X3 100 Pro จ้ะถ่ายสวยจนต้องซื้อนะฮะ

ด้วยความคิดถึงนะครับถึงเธอที่จากลานะครับนี่คือ Drama Stream นะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวเราต้อนรับคุณฟังเข้าช่วงบ่าย2พร้อมๆกันนะครับตอนนี้จะกำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะฮะไล่ตั้งเพลงกันอยู่ที่คุณฟังส่งไว้ในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะฮะมาแย่จังแย่จังได้ฟังจากสปอร์ตใจฉันตามเธอไปนะฮะยังโอมนะครับ

แย่จังแย่จังนะฮะยังโอมนะครับที่ขอไว้ด้วยเดี๋ยวมาทักทายอย่างเป็นทางการช่วงบ่ายสองนะครับนะมาเสือธนพลต่อเลยแล้วกันนะฮะจากแรปเปอร์สู่ร็อกในตำนาน

อยู่ๆก็มีแต่น้ำตานะครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าคนที่ฆ่าฉันนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการกับ BP Radio แล้วก็ดีเจวินนะครับมาแล้วดีเจวินจะทันดูไลน์คุณผู้ฟังบ่าย2โมงกับอีก10นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับอยู่ๆก็มีแต่น้ำตานะครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าคนที่ฆ่าฉันนะครับตอนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการกับ BP Radio แล้วก็ดีเจวินนะครับมาแล้วดีเจวินจะทันดูไลน์คุณผู้ฟังบ่าย2โมงกับอีก10นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้าสู่ช่วงเวลาของบ่ายนี้ครับ

0: ลายคนอาจจะเพิ่งเข้ามาช่วงบ่ายนี้มาฟังกันบางคนก็มาตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงแล้วนะครับเมื่อกี้มีเพลงคอเข้ามาเยอะแล้วนะเดี๋ยวดีเจจะไล่กำลังไล่ตั้งคิวเพลงที่คุณฟังส่งมามีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ส่วนมากหลายคนจะชอบในสไตล์ของยุค90 2000กันนะครับมาถึงแล้วก็ทักทายกันได้กันละกันนะจ๊ะอยู่กับดีเจวินที่ BP Radio ช่วงนี้แล้วก็ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เลยครับคนที่ฆ่าฉัน
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: ทูดีแท็กนะครับให้การดูแลกันช่วงเวลาบ่ายนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ให้การดูแลกันช่วงนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของภาคบ่าย2โมงตรงนี้เลยนะครับวันนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างเซฮายกันได้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันเหมือนเดิมอยากจะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปที่ข่าวนะครับดิจุนขอพูดถึงเพลงของซิลิฟูเมื่อกี้ก่อนคนที่ฆ่าฉันหัวเป็นเพลงดังมากเนาะในตำนานที่หลายๆคนรู้จักดีนะถ้าใครเป็นวัยรุ่นเจน90เนี่ยหรือว่าเจน Y ต้องรู้จักเพลงนี้นะครับแต่ว่ารู้ฟังใช่ไหมว่าเพลงของตาโตซิลิฟูเนี่ยเขาเป็นเพลงที่มาจากอดีตจริงๆคุณฟังใช่ไหมว่าเด็กเจน Z เจน C นี่ชอบคนเยอะมากๆเลยนะฮะจริงๆแล้วคำว่าเจน C นี่ไม่ใช่ ABC นะเจน C คือ Z นะครับภาษาอังกฤษคำตัว Z เขาจะออกเสียงเป็น Z นะ Z นะครับมันไม่ใช่ ABC นะ ABC คือ C ABCDEFG อันนี้คือ Gen Z ออกเสียงตามสครับพี่โอ Z XYZ นะ XYZ นะฝรั่งจะออกเสียงเป็น Z นะหรือว่าคนไทยก็จะเพี้ยนมาเป็น C นะครับก็คือ XYZ คือ Gen Z Gen อายุประมาณสัก10กว่าไปปลา20ถึง20ประมาณกลางๆเรียกว่าเจน C เจน Z นะครับคุณฟังเนี่ยเสียงแบบนี้เลยเสียงแบบสไตล์แบบนี้ร้องเพลงเลยคนที่ฆ่าฉันจังมีคือดีเจวินว่าโตสลิฟูนี่เขากระแดะตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะว่าปะวัยรุ่นเจน Z เจน C การร้องเพลงจะเหมือนโตสลิฟูปัจจุบันนี้ไปดูทรีมันดาวคุณฟังลองฟังเพลงคนที่ฆ่าฉันนะดีเจวินจะสมมติเสียงให้ฟังลองฟังท่อนเริ่มนะท่อนเริ่มลองฟังดูอ่ะ
4: รอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทัน
0: เห็นไหม
4: ที่เธอนั้นได้เปลี่ยนไป
0: รอฉันหน่อยฉันตามไม่ค่อยทันมันจะมีปลายนิดหนึ่งก็แล้วกัน
4: ฉันไม่เข้าใจ
0: ฉันไม่เข้าใจมันจะมีทิ้งปลายหางไปหางหน่อยนึงเหมือนเหนื่อยอ่ะใช่ไหมจิมแซ่ไหนพี่โอลองทำเสียงเป็นเจนซีหน่อยสิฮะพี่โอร้องเพลงเหมือนปามี่อ่ะคงไม่ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลายมันจะมีปลายหางทิ้งไปทิ้งแนวหน่อยๆเดี๋ยวนะจิมจะกลอไปตอนกลับไปปลายหน่อยเดี๋ยวนะเท่านี้

็นไหมมันจะร้องแบบพี่หนาเจนแซดนะไม่เข้าใจเหมือนกับว่าเหนื่อยอะไรนะฮะทำไมไม่ร้องให้เป็นปกติอะทำไมทำไม่ได้อดีตเสียงผมใหญ่เหมือนนัตตี้อาจริงพี่โอ้เขาจะเจนแซดเขาจะร้องแบบนี้เอาเดี๋ยวไปดูทริมันดาวกันไปดูทริมันดาวจะร้องแบบเดียวกันเลยนะดีมันดาวนะไปดูเจนซีร้องนะ

มันคือมาไว้นะเห็นไหมเขาจะมีปลายเสียงต้นปลายมันจะร้องเหมือนกันคือมันกระแดกมาตั้งแต่สมัยตาโตสิริภูตอนเป็นหนุ่มแล้วเด็กเจนซีก็เลยชอบเสียงแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นเจนวายจริงเขาจะไม่ทำเสียงแบบนี้ไม่ต้องฟังทุกฝันแต่คอยรักทุกเดิมเพื่อให้รักทุกเดิมเนี่ยมันจะมีตอนปลายโผล่มาเข้ารายการมันก็แกงเจนซีเลยดีเจเจนแซดเลยนะฮะเอาละทายพี่สนได้แล้วกันครับดีเจวินครับมากินขนมดีกว่ากินอะไรครับพี่ฮะกินอะไรสวัสดีพี่แสวงชัยนะฮะเสียหายด้วยกันแล้วกันช่วงบ่ายนี้นะครับมาฟังเพลงฝรั่งสักเพลงดีกว่าไหมฝรั่งละมุดมังคุดพุทธาฝรั่งละมุดมังคุดพุทธานะครับเดี๋ยวขอไล่ตั้งเพลงสักครู่หนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวอันนี้มีข่าวใหญ่นะเห็นข่าวฟิล์มรัฐภูมิไหมฮะที่โดนคดีอันนั้นน่ะเดี๋ยวมาไล่ฟังมีคนนักการเมืองด้วยนะเห็นเป็นคนของพรรคการเมืองใหญ่อีกแล้วพรรคส้มอีกแล้วไปเกี่ยวกับคดีของ Forex 3D นะครับโอ้โหนะฮะเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับ DSI เผยฟิล์มรัฐภูมิพาวุฒินะพรรคประชาชนพรรคส้มผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงิน Forex เนี่ยเดี๋ยวจะมีการแฉผังรายชื่อออกมาว่ามีใครกันบ้างเนี่ยฮะมีใครกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าขายฟังรวยผิดปกติคุณฟังร่ำรวยผิดปกติฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็พาวุฒินะฮะพรรคประชาชนนะฮะ

ล้วครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่า Incubus นะครับ Drive นะครับIncubus ครับเพลงอันนี้ Drive นะครับเพลงนี้ที่ฝากมานะฮะในช่วงเวลานี้เลยนะครับทักทายพี่เอกชุมทางท่านหอมอูหายหน้าไปนานมากเลยพี่เอกสบายดีเนาะพี่เอกนี่ฟังดีเจวินมาประมาณสักโห7-8ปีแล้วมั้งนะแล้วก็หายไปเลยพี่เอกชุมทางนะท่านหอมนะฮะหนุ่มใต้เหมือนกันหาดใหญ่สงขลาใช่ไหมลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะเพราะว่าอยู่ร้านครับเพิ่งโหลดแอปมาเปิดในร้านเปิดดังๆเลยพี่จะได้กระจายเสียงให้ในร้านได้ฟังด้วยนะครับทางใต้นี่ฟังกันอยู่เยอะเลยนะหลายจังหวัดเลยในโซนภาคใต้ด้ามขวานี่ทุกจังหวัดเลยติดตามฟังดีเจวินอยู่ในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะบ่าย2:22ที่เจมินคนจำคนฟังได้นะถึงแม้ว่าจะหายไปหลายปีก็จำได้นะครับแต่อาจจะลืมชื่อบ้างนะฮะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะฮะมาเดี๋ยวจะไล่เรียงเพลงให้ฟังเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ฟัง Bubble Girls นะครับอยากฟังเหตุผลนะครับ B น้ำทิพย์นะฮะคำตอบคือรักสวนทางลิปออยนะครับ Crazy เริ่มใหม่ได้ไหมมีเพลงสนุกๆให้ฟังมีหลุยส์สก็อตด้วยอย่าตัดผมนะฮะอยากตัดอะไรก็ตัดไปแต่อย่าตัดผมแล้วกันแต่ตอนนี้ตัดแล้วนะผมนะฮะหัวล้านและเป็นโปเต้แล้วนะฮะเทวดาเดินดินครับพี่แจ้หนุนพลนะฮะมีคุณผู้ฟังขอเพลงเพื่อชีวิตมาด้วยคนด่านเกวียนดอกไม้กับนายกระจอกนะฮะมีคุณผู้ฟังขอลูกทุ่งอินดี้อีสานมา2เพลงสาวอีสานรอรักของแพมมี่เป็นเวอร์ชันอินดี้อีสานนะครับแล้วก็มีกระขอบใจเด้อนะฮะของจักรวาลไทยบ้านนะอันนี้ขอมาจากทางพี่อะไรนะเมื่อกี้แฟนรายการประจำนะครับพี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะพี่ช่างบอยนะวันนี้บอกว่าช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการนะครับวันนี้ขอลูกทุ่งเพื่อชีวิตขอลูกทุ่งอินดี้อีสานเชิญเลยว่ะเป็นหนุ่มต้าเดี๋ยวฟังอีสานนะครับโปเต้โปเต้ว่าพาดพิงเดอร์ดีเจเดอร์พาดพิงหัวล้านหรอพาดพิงหัวล้านโปเต้พี่สวัสดิ์ด้วยนะครับจากเชียงใหม่หางดงแม่เหี่ยนะครับพี่สนนะครับพี่สนบอกว่าแวะซื้อขนมหน่อยโอปันยากินะฮะขนมญี่ปุ่นโอปันยากินะครับสีจะลำเนอร์นะฮะพี่แสวงชัยด้วยนะฮะคนไม่รักดีของตายเพนพักนะครับเพลงนี้ขอมาจากพี่ข้าวเปล่าพี่เพชรพี่เพชรได้ฟังเพลงแล้วนะเมื่อกี้เนาะมาอันนี้คือเพลงที่เตรียมเอาไว้ในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาเล่าขายฟังนี่พี่ชุมทางพี่เอกส่งภาพมานะบอกว่าเปิด BP Radio นะครับในร้านดังๆเลยยินดีเลยนะครับจะได้กระจายเสียงไปเลยนะมางั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าขายฟังกันนะขอที่ Bubble Girls ก่อนแล้วกันนะฮะกับเพลงยุค90ที่คุณฟังชอบกันนะฮะอยากฟังเหตุผลนะครับขอบคุณจากแฟนรายการประจำพี่โอนะฮะพี่โอฮาพอลนะฮะ

3เพลงนะครับจาก Lip Oil นะครับนี่คือสวนปาล์มอ๋อสวนทางไม่ใช่สวนปาล์มนะฮะนะครับแล้วก็หมอบีน้ำทิพย์ด้วยนะฮะคำตอบคือรักนะฮะรวมไปถึงเพลงอยากฟังเหตุผลของ Bubble Girl นะเป็น3เพลงที่หลายคนนั้นอยากฟังกันนะครับเป็นเพลงเก่าๆยุค90นะครับนะพี่เอกบอกว่าเข้าจังหวะเพลงเดี๋ยวขอเป็นเพลงเพื่อชีวิต1เพลงไม่เคยของเขียวคาราบาวด้วยนะครับพี่เอกครับดีเจวินรู้สึกว่าพี่เอกตัวผอมลงป่ะคราวแรกเหมือนจะหนากว่านิดหน่อยเนาะผอมลงก็ดูเด็กลงนิดนึงนะฮะชุมทางนะท่านางหอมเปิดร้านกับข้าวขายอาหารนะใช่ไหมพี่ลงมาทักทายกันได้นะครับไร่ปาล์มไร่ถนนไร่ถนนคืออะไรพี่ฮะไร่ปาล์มเอาละครับเดี๋ยวมาดูข่าวหน่อยไหมสำหรับกรณีของฟิล์มวัฒภูมิที่หลายๆคนติดตามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนดังนี่ทยอยเป็นคดีความจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่โอ้คุณผู้ฟังคนดังๆดาวรงดาราอย่างใบเตยยังโดนมาแล้วนี่ใช่ไหมใบเตยก็ออกมาแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าบอสต่างๆที่เข้าไปในคุกในตารางนี่หายไปจริงๆข่าวนี้ต้องคุยช่วงที่ทนายหนุ่มมาเนาะเดี๋ยวไม่เป็นไรทนายหนุ่มเข้ามาช้ามา4โมงกว่านั่นเราคุยก่อนนะฮะเดี๋ยวเขาลีลาอีกรอบนึงนะฮะประเด็นใหญ่วันนี้ที่หลายคนติดตามข่าวคือฟิล์มรัฐภูมินะครับแล้วก็พาวุฒนะของพรรคประชาชนพรรคส้มนะฮะจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยนะฮะภายใต้กำหนดการของเจ้าที่ DSI นะฮะก็มีการมอบหมายคำสั่งคดีนะครับเปิดปฏิบัติการชัดดาวนะตรวจค้นเครือข่ายนะชักชวนลงทุนแล้วก็ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex นะฮะโดยไม่รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดในกรุงเทพนนทบุรีปทุมสมุทรปราการสมุทรสาครนะครับโดยคาดว่าอาจจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงดาราเกี่ยวข้องด้วยนะครับจากการปฏิบัติการตรวจค้นนะฮะเจ้าที่เนี่ยได้ยึดทรัพย์มูลค่าได้เป็นจำนวนมากคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเงินสดเนี่ยมากกว่า65ล้านบาททีเดียวมีรถซุปเปอร์คาร์ใน5คันนะครับมีทองคำแท่งนะครับเงินโลหะเงินแท่งนะเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนนะฮะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับและฐานสำคัญต่างๆสมุดบัญชีธนาคารกว่า70บัญชีนะครับแล้วก็มีการขยายผลไปยังคนดังต่างๆมากมายนะครับสำหรับในส่วนของตอนนี้เขากำลังทยอยเรียกแต่ละคนเนี่ยมาให้ปากคำพยานนะครับซึ่งมีจำนวนมากทีเดียวกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเขาบอกว่าพยานหลักฐานสำคัญต่างๆกำลังทยอยเข้ามาสำหรับพฤติกรรมของคนที่มีความเกี่ยวข้องของผู้นุนที่ของผู้ที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็คือมีความเกี่ยวข้องนะฮะกับในส่วนของนักการเมืองนะคดีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex นะฮะโดยไม่รับอนุญาตนะครับกระเป๋าเงิน Wallet เอางี้แล้วกันนะฮะมันเอางี้ภาษาชาวบ้านคุณฟังใครใช้ True Money มั้ยลักษณะคล้ายๆกันแต่ True Money นี่เขาถูกกฎหมายนะไม่ผิดกฎหมายนะฮะแต่ว่าในส่วนของคดีตัวเนี้ยคือเหมือนกับเขาเป็นบริษัทกลางในการแลกเปลี่ยนเงินนะฮะสมมติดีเจวินเป็นบริษัทกลางคุณผู้ฟังจะซื้อสินค้าเนี่ยคุณผู้ฟังเอาตังมาฝากดีเจก่อนแล้วดีเจจะไปซื้อให้อันนี้คือเราเป็นบริษัทกลางเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นสกุลเงินที่เขาตั้งขึ้นมาอีกอันหนึ่งแต่ถ้าว่านะฮะคนที่เอาเงินมาฝากในกระเป๋าตังดีเจวินเนี่ยการว่าคนที่ผิดกฎหมายก็อย่างเช่นคนไปค้ายาบ้ามาคนไปทำธุรกิจผิดกฎหมายมาแล้วโอนเงินมาให้ดีเจวินเอามาเก็บไว้ก่อนแล้วดีเจบัญชีกลางในการที่จะนำเข้าส่งออกเงินอะไรเงี้ยก็เลยมีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความผิดไปด้วยเป็นวอลเล็ตนะครับเนาะปัจจุบันนี้นะครับฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็นักการเมืองพรรคประชาชนพรรคส้มเนี่ยทั้งคู่เนี่ยยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการนะครับแต่มีหมายเรียกเขารับทราบข้อกล่าวหานะครับอ๋อโอเคไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหานะครับแต่ว่าเป็นบุคคลที่พนักงานสอบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงบริษัทที่เปิดธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เป็นคนกลางในการซื้อขายเอาเงินเข้ากับเงินออกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องเส้นทางการเงินที่รับโอนมาหลายรายการคือคนที่โอนมาผิดกฎหมายเอามาเข้าบัญชีฟิล์มเอามาเข้าบัญชีของนักการเมืองคนนี้พรรคส้มเนี่ยนะฮะเขาออกเหมือนก็เป็นคนกลางในคอยรับเงินรับเข้าออกให้ฮะนะเดี๋ยวสักเดี๋ยวถ้ามีอะไรความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาไล่คุณฟังได้ฟังกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่านะครับเมื่อวานวันนี้เองเจ้าที่ DSI ได้นำคาราบาวของกลางทยอยเอาเข้ามาเก็บที่คลังเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะครับ Porsche นะครับMacCarrel นะฮะ Mini Cooper นะครับ
Volkswagen นะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวนมากมายอย่างเช่น Lambretta เป็น10กว่าคันทีเดียวซึ่งยึดมาจากปฏิบัติการอันนี้ที่ว่าเนี่ยนะฮะการตรวจค้นชักจูงการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่รับอนุญาตนะครับตอนนี้เขามีเป้าหมาย24จุดมาจอดไว้หน้าอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษครับเดี๋ยวรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับนักการเมืองชายนะครับแล้วก็ดาราดังที่ตกเป็นคดีเรื่องนี้ก็คือภาวุฒินะฮะภาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนหรือพรรคสีส้ม2คือนายฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์2คนนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรและยังมีอีกนะฮะ7แล้วตอนนี้ที่ผ่านมาเขาอายัดไปแล้ว77รายบุคคลธรรมดา57รายนิติบุคคล20รายครับที่ผ่านมายึดไปแล้ว77คนแต่ของฟิล์มแล้วก็ของภาวุฒิพรรคส้มเนี่ยกำลังตรวจสอบอยู่นะฮะโอ้โหเรื่องใหญ่รอบเนี้ยนะทำไงดีอ่ะเออทำใจนะฮะทำใจอ๋อส่วนทางคือไล่ลงถนนนะมีเพลงจากหน้ากากให้ฟังด้วยคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่ากฎของคนแพ้นะครับหน้ากากราหูอมจันทร์นี่ที่ขอไว้เมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวฟังเพลงสตริงก่อนเดี๋ยวเพลงเพื่อชีวิตมาสักครู่นะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะฮะขึ้นจังหวะกันแล้วกันช่วงนี้นะจะได้คึกคักกันนะฮะ

0: ไร
1: หน้ากากราหูอมจันทร์นี่ใครอ่ะเขาใครเป็นใครอยู่ภายใต้ข้างหลังใครนะใครเดี๋ยวช่วงนี้ขอเปิดเพลงไวกันสักหน่อยดีกว่านะครับแดนๆกันหน่อยนะพี่โอนะมีคำถามจากทางบ้านอีกแล้วพี่ตัวเล็กวันนี้เจ๊ครับวันนี้คำมีคำถามอะไรเอ่ยมาฝากอะไรอยู่พี่ดีเจครับถามคนฟังหน่อยถามดีเจหน่อยนักร้องคนไหนโอเอที่สุดครับโอเอแปลว่าอะไรอ่ะโอเออย่างเงี้ยเหรอฮะแบบยุกยิกโอเอแปลว่าอะไรอ่ะนักร้องคนไหนโอเอที่สุดครับดีเจช่วยตอบคำถามหน่อยใครตอบดีเจได้บ้างเอ่ยนักร้องคนไหนโอเอที่สุดอ่ะ สวัสดีมินนี่แจมด้วยกันกันนะจ๊ะทักทายมินนี่แจมมาเต้นหน่อยมินนี่แจมจะได้ตาเปิดกันนะครับนะมีเพลงของหลุยส์สก็อตให้ฟังด้วยมินิแจมจากลำปางนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้

พลงนี้ดังมากเลยยุคนั้นนะฮะเพราะว่าหลุยส์สก็อตต์นี่เขาให้ผมยาวไงเคยทำเพลงออกมาแบบนี้เลยอย่าตัดผมอย่าตัดผมนะฮะไม่ได้ฟังนานทีเดียวเพลงนี้นะฮะมินิแจมรู้จักเพลงนี้ใช่ป่ะรู้จักเนาะถ้าบัวนี่น่าจะไม่รู้จักบัวในบ้านเธอนี่อยู่ในเขาในดอยนะฮะมีคนฟังคนหนึ่งชื่อบัวบัวอยู่ไหนอยู่หน้าหรืออยู่แพร่นะเมืองน่านเมืองแพร่สัญญาณโทรศัพท์โทรสัญญาณโทรทัศน์มีไม่ครบทุกช่องนะฮะรับได้ช่องเดียวช่อง11นะฮะกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อกี้มีพี่ตัวเล็กถามนะฮะบอกว่านักร้องคนไหนนี่ครับที่โอเอนี่แปลว่าโอเอนี่แปลว่าลีลาแปลว่าเหมือนกับแบบลีลาชักช้าอย่างนี้ใช่ไหมชักช้าลีลาอย่างนี้ใช่ปะมีคนตอบมาแล้วนะฮะนั่นคือพี่โอวัดดีเจครับก็ต้องเป็นตั๊กลีลาสิใช่ไหมพี่ตัวเล็กตั๊กลีลาใช่ไหมใช่หรือไม่ตอบเดี๋ยวนี้นักร้องคนไหนโอเอสุดตั๊กลีลาถูกไม่ถูกช่วยกรุณาบอกด้วยนะจ๊ะพี่ตัวเล็กนี่เขาจะชอบมีคำถามปริศนาอะไรเอ่ยมาฝากตลอดเลยนะฮะชวนให้จะงงสงสัยนะฮะเหมือนที่ถามกันแล้วไงการตองทุ่งเงินเป็นคนจังหวัดไหนฮะแล้วก็บอกว่าคนอีสานนะฮะไม่ใช่เป็นคนแพร่ไงแพร่ไงก่อนได้เป็นคนแพร่ตั้งแต่บ่ได้บอกฮักเนี่ยเอาเป็นคนแพร่ตั้งแต่บ่ได้บอกฮักนะการตองทุ่งเงินนะปรบมือให้กับในส่วนของพี่โอแล้วกันนะฮะพี่ตัวเล็กว่าถูกต้องจ้าถูกต้องแหมนะฮะพี่โอสักอย่างตอบอะไรถูกหมดแหละแหมอย่ามานี่เห็นไหมอัมปเต้เนาะโปเต้นะฮะทักทายพี่เอกด้วยกันละกันนะจ๊ะเอกส่งภาพเขาสวยๆมาในแคปทางนู้นนะฮะเป็นภูเขางามๆนะครับพี่ทำไมพี่ไม่ใส่นี่ไปด้วยอ่ะพี่กัดโลเคชั่นด้วยล่ะครับว่าเป็นภูเขาอะไรจะได้เห็นด้วยนะฮะสวยนะเนี่ยนะฮะซัมซุงฮีโร่นะฮะเนี่ยพี่เอกเนี่ยก็หนุ่มใต้ชื่อเอกหลายคนนะเนี่ยนะฮะคนละเอกกันนะครับอันนี้พี่เอกอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่ดีเจวินลืมอยู่จังหวัดอะไรนะลืมไปแล้วนะฮะทางใต้นี่อยู่กันหลายคนฟังอยู่นะจ๊ะเอาละทักทายสาวดื้อนครปฐมก็แล้วกันบอกแอบมาฟังจ้าแอบมาฟังนะมินิแจมบอกว่านี่เลยดีเจกำลังกินเจลลี่เจเล่ไอซ์นะครับมาเติมเต็มกันหน่อยมาถึงเพลงเทวดาเดินดินดีกว่าดื้อมินิโปเต้รู้จักเทวดาเดินดินไหมเป็นเพลงเก่าในตำนานยุค80-90เลยนะจ๊ะส่งบรรยากาศมานะครับอยู่ที่บ้านอยู่ออฟฟิศขับรถอยู่จังหวัดไหนทักทายกันด้วยเรียกว่าฝากทักทายพี่วินนะฝากทักทายแจมมี่พี่เต้ด้วยกันละกันครับทักทายพี่อันน้อยตัวราชเลยกันนะฮะมีแต่คนแอบฟังเท่านั้นเลยบ่ายนี้

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนเทวดาเดินดินนะครับเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เป็นเทวดาเทวดานี่คือสมมุติเทพเนาะที่คนมักจะเขาเรียกว่าตั้งเอาไว้หรือว่าเขาเรียกว่าไงดีมีการแบ่งชนชั้นวรรณะเอาไว้ว่าเนี่ยเทวดานะคือผู้สูงส่งนะอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นเทวดาเดินดินกินข้าวแกงทั่วไปนะครับเป็นเพลงเก่าๆยุค80นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันเดี๋ยวสักครู่นึงจะมีเพลงเพื่อชีวิตนะครับมีคนด่านเกวียนมีอินดี้อีสานลูกทุ่งด้วยไหนๆคือคลักแล้วนะครับมีสาวอีสานรอรักนะฮะขอบใจเด้อเดี๋ยวเปิดให้ฟังหลายเพลงนะฮะพี่อันน้อยตัวร้ายมาแล้วพี่อันน้อยแอบฟังหรออุทัยธานีพี่อันนะครับมินนี่บอกว่าฝากทักทายเต้กับดื้อเลยกันละกันพี่เต้กับดื้อเลยละกันนะครับพี่อันบอกว่าฝากทักทายทีมงานทุกคนที่แอบฟังอยู่ครับพี่อ่านเป็นไงบ้างช่วงนี้ได้ทักทายออนสีบ้างไหมทักทำไมก่อนเนาะมีข่าวอะไรอีกจะให้เล่าให้ฟังบ่ายนี้จะอยากจะฟังเรื่องอะไรบอกมาเลยจะเล่าข่าวให้ฟังนะฮะจะให้เล่าเรื่องอะไรอุตุเผยนะครับมรสุมถล่มทั่วไทยฝนตกหนักระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับกรมอุตุมีการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าไว้นะครับ18นี้ภาคเหนือวันนี้ 60% นะครับภาคอีสาน 40% ครับภาคกลาง 40% ภาคตะวันออก 40% ครับระยองจันทบุรีตราดภาคกลางนครสวรรค์อุทัยนี่พี่อ่านอุทัยธานีสระบุรีอยุธยาสุพรรณเนี่ยอยุธยานะดื้อดื้ออยู่นครปฐมนี่ลืมไปสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะฮะ 40% นะดื้อส่วนภาคใต้นะครับ 40% เลยทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกครับส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 40% เหมือนจะมาหนักที่ภาคเหนือนะภาคเหนือก็บอกว่า 60% เลยนะครับแต่ตอนนี้ข้างนอกนี่ก็แจ่มดีที่เชียงใหม่ในเมืองนะครับนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะจ๊ะอันน้อยตุลาบอกว่าดีเจอยากฟังสาบางโพหน่อยฮะฝ่ายกับดื้อชอบเพลงนี้สาบางโพเหรอฮะสาบางโพอ่ะเอาว่ากันไปวันไปเดี๋ยวขอเพลงเพื่อชีวิตสักเพลงได้ไหมเนาะไหนมาในนี้ขอเพื่อชีวิตนะฮะโอ้โหนั่นเพลงนี้เหรอดีเจอันนี้ก่อนไหมขอเป็นนี้ก่อนไหมเดี๋ยวดีเจก่อนนะคนดันเกวียนเอาขอเป็นสาวิสานรักก่อนได้ไหมรอนานแล้วเดี๋ยวขอโจ๊กกันหน่อยมามินนี่มาเต้นหน่อยมินนี่สายอีสานรอรักนะจ๊ะในเวอร์ชันโจ๊กสามชาสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะฮะจะได้ตาเปิดกันนะครับหลากหลายแนวจังเลย

ขอไว้นะครับชื่อเพลงว่าสาวอีสานรอรักนะจ๊ะแพมมี่นะจ๊ะ อาทักทายกันมาช่วงนี้นะฮะเปิดเพลงให้คึกคักกันช่วงนี้บ่ายสามจะได้ตาเปิดกันนะฮะ พี่อ่านครับปี2470จะไปทักไปหรอ มวนเนาะมวนถูกใจพี่สวัสดนะจ๊ะพี่สวัสดว่าตาเป่งเลยครับดีเจตาเป่งแปลว่าตาแจ้งนะฮะตาสว่างเลยแหมเอามามาถึงคนด่านเกวียนดีกว่าเมื่อกี้เราฟังลูกทุ่งเนาะสาวอีสานรอรักนะเดี๋ยวมาฟังคนด่านเกวียนไหมเออดอกไม้กับนายกระจอกนะจ๊ะเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตหน่อยนะมาเปลี่ยนอารมณ์เพลงสัก 2-3 เพลงเล่นกันช่วงนี้ครับให้เกิดทันคนด่านเกวียนบ้าง

เป็นการเล่นคำเนาะนะฮะนี่คือคนด่านเกวียนนะครับนี่ชื่อเพลงว่าดอกไม้กับนายกระจอกช่วงนี้เพื่อชีวิตกันสัก 2-3 เพลงแล้วกันนะฮะเป็นอารมณ์เพลงนิดนึงนะฮะนอกจากสตริงที่หลายๆคนคุ้นเคยไอสตาร์ยุค 90-2000 นะครับมีเพลงของพี่เขียวคาราบาวให้ฟังด้วยทักทายพี่ต่องว่าชอบเพลงนี้จังเลยอ่ะมาเพลงนี้ดีกว่าพี่สวดว่าเมื่อกี้เพลงนี้ยกตามจังหวะได้อยู่เด้อจนคนข้างๆเหลียวมาพอ แล้วจะม่วนแต่นะยกตามจังหวะมันเคยมีนะเจวินจะทันเปิดเพลงในรถนะฮะคนตอนเขาจอดติดไฟแดงรู้ฟังฮะแล้วในรถเขาเต้นนะฮะแล้วกระจกข้างๆกระจกใสคนหันมามองเอ๊ะเป็นอะไรรถคันนี้นะฮะรถดูขย่มแปลกๆนะฮะกำลังเต้นอยู่นะฮะเขียวคาราบาวครับคุณฟังฮะชื่อเพลงว่าไม่เคยนะครับบ่าย 3:08 นตอนนี้ทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับที่กำลังฟังกันอยู่นะครับ

ี้คือเพลงไม่เคยนะครับเขียวคาราบาวนะครับแต่เพลงนี้ดนตรีเนาะดนตรีดีนะนะฮะพี่เล่าบอกว่าเพลงนี้วงบีโอนำมาอีกทีใช่ไหมฮะหรือมาโคเวอร์เพลงไม่เคยประมาณนั้นนะพี่เลิฟถ้าจำไม่ผิดนะมันจะนำมาโคเวอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าหลายๆเพลงก็นำมาเปลี่ยนรูปแบบแนวเพลงนะฮะไม่เคยนะครับแล้วทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะจ๊ะพี่เอ๋วดีเจครับส่งใบกาดมาที่ตำบลฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับดีเจใบกาดสดใสนี่แดดแจ่มทีเดียวพี่สุนทางบอกว่าพี่เอกบอกว่าชอบมากๆครับเพลงนี้ถูกใจนะทักทายพี่ช่างเบิร์ดสรรหาด้วยกันละกันครับทักทายพระราชบดีสีส้มสีแสดนะสีส้มมันจะไม่พูดนะพวกคนอินดี้เขาจะไม่พูดตามคนอื่นวันพระราชบดีสีแสดวันอังคารสีจมอ่อนนะฮะวันนี้มากับแดดร้อนระอุครับที่หลังเครือสาพัฒน์ลำพูนอยากฟังเพลงผู้ยิ่งใหญ่ของส่งสันติครับมาอีกแล้วเพลงแปลกวันนี้ช่างเบิร์ดสรรหาวันนี้ขอข่าวราคาน้ำมันด้วยนะครับดีเจได้สักครู่อัปเดตราคาน้ำมันให้ทราบกันนะครับเนาะพี่ต้อมมาตอมบวกค้างนะครับมาแล้วแล้วก็พี่โอบอกว่าวันนี้ตะเนินมาเปล่าไม่เห็นมาเลยจะมาเฉพาะตอนแมนยูชนะนะครับจะมาหาเรื่องปากแมวอุ๊ยฤดูกาลหน้าลิเวอร์พูลเหนือกว่าแมนยูจะหายไปเลยฟังอยู่แล้วพี่ตะเนินนะแต่เขาจะมาเฉพาะช่วงที่แบบพิเศษเฉยๆนะฮะคุณผู้ฟังครับมีพี่ตูนบอดี้แสลมออกเพลงใหม่มาได้ฟังลังร็อกมากเลยเดี๋ยวขอเตรียมเพลงแป๊บนึงแล้วก็มีเพลงใหม่ของปาล์มมี่ด้วยพี่โอชื่อเพลงว่าหลุมอากาศว่ะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันปล่อยมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวมาดูว่าความหมายมันคืออะไรมันก็มีความหมายมันก็ลึกลับเกินไปอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับเมื่อกี้เราฟังเพื่อชีวิตเนาะฟังเขียวคาราบาวฟังคนดันเกวียนฟังสาวิสานรักตอนนี้ขอชแวบไปหาอินดี้อีสานหนึ่งเพลงแล้วกันครับเมื่อกี้ขอเพลงขอบใจเด้อนะฮะเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้อีสานนะครับของจักรวาลไทยบ้านเข้ามาเดี๋ยวจบนี้เราจะกลับเข้าสู่เพลงปกติเหมือนเดิมนะครับจะมีช่วงพิเศษมีลูกทุ่งบ้างมีเพื่อชีวิตบ้างนะครับผสมประสานกันไปให้ฟังกันนะครับบ่าย 3:14 นาทีนะครับมาละขอบใจเด้อนะฮะมาแล้วในแนวสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานบ้างนะเป็นอารมณ์เพลงซึ้งๆสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับ

ใจเด้อนะครับนี่คือสารศิลป์นะครับเพลงสไตล์อินดี้อีสานลูกทุ่งนะครับนะขอบใจนะที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้เรารู้สึกดีนะถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับซึ้งจังเลยนะต้องบอกว่ายุคนี้เพลงอินดี้อีสานมาแรงมากนะครับแล้วก็คือถามว่าลูกทุ่งไหมก็ไม่เชิงเนาะมันเป็นสตริงแนวสไตล์ลูกทุ่งเนาะสตริงสไตล์อีสานนะฮะนะครับพี่เนิร์ดมาแล้วพี่โอ้ตาเนิร์ดมาแล้ววันนี้ไปตาเนิร์ดบอกว่าทำงานส่งงานให้กับเทศบาลอยู่ครับรอบอลแมนยูแข่งก่อนเด้อครับก้าบกับก้าบนั่นไงพี่โอ้เป็นล่อเข้ามาทำไมอ่ะพี่เนิร์ดนะตาเนิร์ดมาแล้วรอก่อนอะไรอย่าพี่บันทึกการประชุมเหรอเห็นตันเดิลมันบ้าบออย่างนี้มันทำงานเขาทำงานอันนี้ดีนะบันทึกการปฏิบัติงานงวดที่3ประจำปีพนักงานอ๋อประจำสายสูบน้ำไฟฟ้าขวงเปาใต้2นะฮะแอลเล่นะฮะเป็นพนักงานสถานีสูบน้ำเหรอฮะบ้านแปะนะฮะจอมทองสายใต้นะจ๊ะไอ้เนิร์ดนี่เห็นจ้ะนี่เห็นแบบนี้เนี่ยมีการมีงานดีทำนะจ๊ะบอกให้ก่อนนะฮะนะฮะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเนี่ยมาเล่าข่าวกันต่อนะครับช่างบอยวัสดุว่าขอบคุณมากเลยครับสำหรับเพลงพร้อมที่เล่นให้ฟังอ้าวแบตเชอร์สะดุดครับคุณฟังเกิดอะไรขึ้นกับแบตเชอร์ตกใจตันเนอร์แน่ๆเลยนะฮะนี่พี่โอ๊ตแบตเชอร์ค้างครับนึกถึงแผ่นซีดีสะดุดมาก่อนเลยนะฮะโปรแกรมค้างนะฮะไม่เป็นไรเราเปิดไปอื่นแทนก็ได้ในระหว่างรอโปรแกรมสักครู่นะครับนะมินนี่ตกใจมา2 ลูกหนึ่งให้กับ0ก็แล้วกันมาฟังเพลงที่ต่อแล้วกัน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า2ลบ1เท่ากับ0นะครับเพลงจากนี่เลยนะครับวง Better นะครับไม่ได้ฟังกันนะไม่ใช่สิผู้เรียนวงพีควงพีค Better นี่คือเพลงที่ค้างเมื่อกี้นะฮะก็อยากขอเพลงมาโปรแกรมค้างเลยอ่ะเอาแผ่นซีดีไปแช่ตู้เย็นเลยคิดดูสินะฮะนะครับพี่โอบอกว่าห้ามว่าแมนยูนะครับเดี๋ยวสลิงแตกนะฮะเดี๋ยวตันเนอร์สลิงแตกนะฮะแมนยูกับลิเวอร์พูลนี่ก็เป็นคู่กัดกันมาตลอดการเนาะไม่ว่าจะเมื่อไหร่ยังไงนี่นะฮะก็ยังแบบกัดกันตลอดเวลานะฮะ แต่เขาบอกว่าแฟนบอลแมนยูเนี่ยจะค่อนข้างที่จะปักจัดหน่อยนะจะค่อนข้างที่จะแบบโบ๊ะบ้าหน่อยนะฮะแต่ถ้าเป็นลิเวอร์พูลนี่จะซอฟกว่าหน่อยนึงนะฮะแต่ส่วนมากคนจะเชียร์แมนยูกันเชียร์ลิเวอร์พูลกันเยอะนะครับเนาะเมื่อวานนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่อำเภอฝางก็มีการจับนะจับในส่วนของอะไรนะเหมือนเว็บพนันออนไลน์ตัวนี้ตำรวจเอาจริงเอาจังมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเขาเรียกว่าลิขสิทธิ์บอลโลกเนาะแล้วก็ช่วงของการพนันที่จะแพร่หลายมากๆนะครับแต่ว่าการแข่งขันบอลโลกปีนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้ตรงกับเวลาไทยมันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับประมาณว่าอยู่ในช่วงไงล่ะช่วงกลางคืนนะฮะช่วงตีสองบ้างช่วง9โมงเช้าบ้างนะซึ่งมันไม่ใช่เวลาที่คนไทยเขาจะดูกันเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเป็นคอบอลเนี่ยเขาก็ยังดูกันอยู่นะเพราะว่ามันต้องดูไงมันต้องดูคอบอลมี2แบบก็คือคอบอลจริงๆที่มาดูจริงๆนะฮะกับคอบอลที่เขาเล่นพนันออนไลน์กันเนี่ยมันก็จะมี2ประเภทที่เราจะเห็นกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่คุณฟังอยู่ประเภทไหนก็ดูดีๆกันละกันดูดีๆกันละกันนะจ๊ะไปเล่นพร่ำเพรื่อละกันนะฮะเดี๋ยวโดนตำรวจลงนะจ๊ะเรื่องบังเอิญครับเมื่อกี้ที่แผ่นสะดุดไปนะฮะต้องเอาไปแช่ตู้เย็นออกมาใหม่คุณฟังคิดดูสิ

ชื่อเพลงว่าเรื่องบังเอิญนะครับงานจากวงแบทเชอร์นะครับที่หยิบให้ฟังด้วยละกันนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะอะไรบางอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเสมอไปเนาะบางครั้งบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกไงดีเป็นเรื่องที่อาจจะทุกอย่างบางคนบอกว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกอย่างมันถูกกำหนดมาแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะมองแบบไหนใช่ไหมครับคุณผู้ฟังพาไปดูข่าวสยองสยองข่าวหลอนๆหน่อยไหมเมื่อวานนี้เจนเล่าข่าวไปใช่ปะเกี่ยวกับเรื่องราวของเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไหมพี่โอที่ว่ามีสาวทอมคนหนึ่งที่เธอไปเสียชีวิตแล้วก็ท้องอ่ะนึกเมื่อวานจำได้ไหมที่ดีเจเล่าข่าวตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเนาะยังมีความคืบหน้าจะมาเพิ่มให้ฟังแล้วกันนะฮะเมื่อวานนี้มีกรณีของนักข่าวช่อง8เขาไปถ่ายเกี่ยวกับกรณีของสาวทอมเสียชีวิตนะครับในห้องพักตัวเองนะครับโดยปริศนาแล้วปรากฏว่าพอไปเช็คดูตั้งท้องด้วยนะฮะซึ่งแฟนสาวตัวเองก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดจากอะไรกำลังคลี่คลายปมอยู่เพราะว่าเสียชีวิตหมดแล้วตอนนี้นะฮะวันนี้มีอีกหนึ่งข่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าที่ผ่านมามีการแชร์กันนะครับช็อกนะฮะสาวศพสาวผมแดงอายุประมาณ20ปีนะฮะอยู่ในถังขยะส่งกลิ่นเน่าเหม็นมา5วันชาวบ้านเห็นแล้วตกใจพากันวิ่งหนีกันและแจ้งเจ้าที่นะฮะนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่อำเภอแกรงจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งพบศพในถังขยะริมถนนบริเวณหมู่8นะตำบลกระแสบนอำเภอแกรงระยองนะครับนำกำลังเข้าพิสูจน์หลักฐานนำกำลังพิสูจน์ฐานเข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็ชุดสืบสวนอำเภอแกรงโรงพยาบาลต่างๆเข้าไปตรวจสอบภายในนะครับมีนายบุญมีครับกำนันนะฮะตำบลกระแสบนนะครับให้การดูแลนะครับที่เกิดเหตุนะฮะพบรถเก็บขยะของอบต.กระแสบนจอดอยู่ริมถนนนะครับในกองขยะเพราะว่ามีร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงนะฮะ1รายอายุแค่20ปีเองเป็นสาวผมยาวสีแดงผิวขาวรูปร่างเล็กด้วยและมีรอยสักเต็มแผ่นหลังเลยสภาพศพเน่าแล้วนะฮะมีหนอนและแมลงวันตอมทั่วร่างกายอู้นะฮะส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงไปทั่วบริเวณคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 วันนะครับนายสัญญาอายุ52ปีพนักงานเก็บขยะเปิดเผยว่าเมื่อเวลาตีห้าตนเองนะฮะพร้อมกับคนขับรถเก็บขยะออกมาเก็บขยะตามปกติกระทั่งมาถึงขยะใบหนึ่งเฮ้ยมันเหม็นผิดปกติเด้อนะฮะมีแมลงวันวินตอมนะฮะจึงยกถังขยะเทใส่รถเก็บขยะเพื่อเข้าสู่ระบบบีบอัดนะฮะระหว่างที่เครื่องบีบอัดกำลังทำงานถุงขยะดังกล่าวเกิดแตกพลั่วออกมาทำให้เห็นเป็นร่างเป็นมือเป็นแขนตัวเองตกใจมากนะฮะจึงหยุดเครื่องยนต์นะฮะแล้วพบว่าเป็นศพผู้หญิงทำให้ตนเองและเพื่อนตกใจอย่างมากนะจึงรีบแจ้งเจ้าที่ตำรวจเลยนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะฮะเจ้าที่ยังไม่พบเอกสารหรือหลักฐานนะฮะที่ระบุตัวตนว่าเป็นคนตายมาจากไหนหรือเป็นใครนะครับแล้วก็ทำให้พิสูจน์อัตลักษณ์ยากมากเพราะว่ามันเน่าแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวด้วยเบื้องต้นตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดประเด็นหนึ่งทิ้งนะฮะการเสียชีวิตธรรมชาติอุบัติเหตุการถูกทำร้ายนำศพมาอำพรางโดยสั่งการให้ชุดสืบสวนตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดอย่างเต็มกำลังนะครับนะฮะขณะที่ศพนะฮะได้มีการนำออกมาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะชันสูตรต่อไปโอ้ผมสีแดงนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องหลอนเนาะชาวบ้านก็จะพากันกลัวกันนะฮะเจอผู้หญิงผมแดงยืนกวักมือเรียกอะไรอย่างนี้นะฮะน่าจะเป็นฆาตกรรมไหมเนาะแล้วมาทิ้งไว้ในกองขยะนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะเอาจริงๆนะผู้ฟังฮะหลังๆมานี่นะคนต่างด้าวตายกันเยอะมากนะคนต่างด้าวนี่อันนี้พูดถึงว่านะไม่ใช่เฉพาะคนไทยคนไทยนี่อาจจะนานๆทีนะฮะแต่หลังๆมานี่คนต่างด้าวเขาฆ่ากันตายเป็นหมู่เป็นหมาเลยนะอย่างเดือนก่อนก็ที่เชียงใหม่ทะเลาะกันนะฮะสองผัวเมียทะเลาะกันฆ่านะครับแล้วก็เอาไปยัดไว้ในห้องน้ำแล้วตัวคนนั้นก็หนีข้ามฝั่งไปพม่าถ้าเป็นทางระยองตรงนั้นก็จะเป็นทางฝั่งเขมรเนาะถ้าเป็นทางฝั่งของอุบลเป็นฝั่งของทางอีสานก็จะเป็นลาวอย่างนี้นะฮะคือคนต่างด้าวเนี่ยเขามองว่าเป็นหมาเป็นแมวเป็นหมูหมาเขาฆ่ากันอย่างนี้เลยนี่ก็ไม่เหมือนคนไทยที่มันต้องมีมูลเหตุจริงๆถึงจะฆ่ากันได้นะฮะเราติดตามต่อไปกันแล้วกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะหลอนมากพี่โอ้หลอนเลยทีเดียวนะฮะนะครับพี่เฟิร์สบอกว่าดิจิครับคนตายไม่ธรรมดาพี่เฟิร์สนี่เขาอยู่ที่จังหวัดตราดนะฮะเขาบอกว่าอยู่แถวโรงโป๊ะชลบุรีมีประวัติเอามอเตอร์ไซค์ไปไม่คืนมีคนโพสต์ตามหาอยู่หมายถึงว่าคนตายเหรอฮะผู้หญิงคนตายนี่มีประวัติโชคโชนเหรอฮะหรอเราติดตามแล้วกันจะเดี๋ยวถ้ามีข่าวแล้วส่งมาด้วยนะถ้ามีข่าวแล้วส่งมาด้วยจะได้นำมาพูดคุยนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าเคยมีเห็นโพสต์ว่ามีคนตามหาผู้หญิงคนนี้อยู่ในออนไลน์นะฮะแล้วก็เหมือนกับไปขโมยรถมาหรืออะไรสักอย่างนี่นะฮะเออยาเสพติดหรือเปล่านะฮะ
อะเรื่องหลอนๆนะเดี๋ยวมาเล่าขายฟังต่อเดี๋ยวเปิดเพลงต่อแล้วกันเนาะกับบ่าย 3:34 นาทีมีเรื่องราวอะไรอีกหลอนๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแวะเวียนไปใช้บริการกันได้เลยนะฮะเดี๋ยวเพลงที่ขอมาเมื่อกี้ของ Crazy กับเพนพาร์คเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวฟังเพลงสตริงธรรมดาก่อนที่คุณผู้ฟังส่งมานะฮะในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับมาผิดไหมที่ไม่ไปรักเธอนะครับมาฟาเรนไฮต์นะครับที่ขอไว้

พลงเพราะจากซายเฟรนฮายนะครับเดี๋ยวรู้สึกว่าหลังๆมานี้ซายเฟรนฮายหายไปนานทีเดียวไม่ได้มีเพลงใหม่ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนะครับส่งมาก็บอกให้ฟังด้วยนะครับส่งเพลงเพราะมาช่วงเวลานี้กับช่วงเวลาของ BP Radio นะครับตอนนี้บ่าย 3:38 นาทีนะครับเป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยกับเพลงสตริงยุคกลางๆนะยุค90นะฮะยุค2000นะที่คุณผู้ฟังชอบลองส่งเข้ามาแล้วกันจะได้เปิดให้ฟังกันนะครับส่งเพลงกันไปมีเพลงเพราะให้ฟังกันต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับนะเธออาจมีร้อยเหตุผลที่เธอจะไปครับแต่ฉันมีเหตุผลเดียวที่จะอยู่คือรักเธอคำเดียว

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าร้อยเหตุผลนะครับเพลงจากสเตอร์นะโซ่สเตอร์นะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับฝากมานะครับบ่าย 3:42 นนะครับคุณผู้ฟัง

เมื่อกี้ที่ได้เจอเล่าข่าวไปว่ามีหญิงสาววัยรุ่นผมแดงที่เสียชีวิตนะครับที่ในส่วนของอำเภอแกลงนะฮะเมื่อกี้พี่เฟิร์สส่งภาพแคปจอหน้าจอ Facebook มาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยมีคนเคยโพสต์ตามหานะฮะตอนนี้ญาติที่โรงโป๊ะของน้องชื่อว่าน้ำฝนนะอายุ18ปีที่แจ้งหายไปเมื่อ2สัปดาห์ในรูปใช่คนเดียวกันหรือไม่เจอที่หมู่8ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงนะครับญาติกำลังเดินทางมาที่อำเภอแกลงเพื่อมาดูแล้วก็ยืนยันว่าใช่คนเดียวหรือเปล่าสาวผมแดงคนที่ว่าถ้าใช่ก็คงจะตามนั้นแหละนะฮะโอ้โหนะตามต่อไปแล้วกันเนี่ยฆาตกรรมหรืออะไรยังไงแบบไหนนะฮะน่ากลัวเลยนะครับนะคุณผู้ฟังครับที่กรณีของคนขับรถตุ๊กๆนะที่อำเภอป่าตองที่ป่าตองนะฮะทำนักมวยอังกฤษตกรถเสียชีวิตตำรวจเอาผิด2ข้อหานะครับเนาะจากก่อนหน้ามีการเสียชีวิตของนายโคลินนะครับอายุ19ปีเป็นนักมวยอาชีพชาวอังกฤษนะครับซึ่งพลัดตกจากรถตุ๊กๆนะฮะบนถนนพระบารมีตำบลป่าตองกระทู้ภูเก็ตนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่14วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตนะเขาบอกว่ารถตุ๊กๆขับไวมากนะฮะล่าสุดตำรวจสภ.ป่าตองนะก็บอกว่าได้เชิญตัวนายกิจพงศ์อายุ34ปีชาวพัทลุงนะครับซึ่งมีพยานหลักฐานว่าเป็นคนขับตุ๊กตุ๊กคืนดังกล่าวมาสอบสวนนะครับจากการสอบสวนนะครับนายกิจพงศ์เนี่ยให้การสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุได้รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหญิง2คนจากย่านสถานบันเทิงซอยบางลานะครับเพื่อไปส่งยังโรงแรมบริเวณหาดกะหลิมนะครับแต่เมื่อเดินทางมาถึงโรงแรมนักท่องเที่ยวแจ้งว่าไม่มีเงินสดสำหรับชำระค่าโดยสารและขอให้พาไปเกิดเงินสดที่ตู้ ATM นายกิจพงศ์ระบุว่าได้พานักท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในอาการเมาด้วยตระเวนกดเงินจากตู้ ATM ในพื้นที่เกิดเหตุ3จุดแต่ไม่สามารถถอนได้นะฮะจึงตัดสินใจจะพาผู้โดยสารกลับไปยังจุดรับเดิมบริเวณซอยบางลาระหว่างขับรถบริเวณหน้าโรงแรมไปส่งในจุดครั้งแรกนะระหว่างขับรถผ่านบริเวณหน้าโรงแรมที่ไปส่งครั้งแรกบนถนนพระบารมีตนใช้ความเร็วปกตินะฮะซึ่งต่อมาตนรู้สึกว่ารถมีความผิดปกติบางอย่างจึงได้หยุดรถตรวจสอบกระทั่งขับรถเลยจุดเกิดเหตุไปประมาณ2กิโลเพราะว่าไม่มีผู้โดยสารบนรถแล้วฟังดีๆนะฮะไม่มีผู้โดยสารบนรถแล้วคือขับแล้วไม่เห็นข้างหลังนี่แหละฮะแล้วไม่ได้แจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลใดทราบจนมาทราบภายหลังว่าผู้โดยสารชาวอังกฤษรายดังกล่าวได้ตกจากรถได้รับบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตส่วนรถทุกๆคันเกิดเหตุเป็นของพี่ชายซึ่งเช่ามารับขับอีกทีหนึ่งนะฮะภายหลังการสอบสวนเจ้าที่แจ้งข้อกล่าวหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะไม่อยู่ในเพื่อการช่วยเหลือนะขณะที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาชดเชยค่าเสียหายกับผู้เสียชีวิตนะครับโอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยเหรอฮะโอ้นะฮะชาวต่างชาติบางครั้งบางทีก็เมาแล้วก็ไม่มีสตังค์จ่ายเนาะไม่รู้ว่าเขาขับจอดเฉวียนหรือว่ามันหลุดหรือว่าเมาเองตกเองนะฮะเพราะฉะนั้นผู้โดยสารที่เมาเนี่ยต้องดูน่ากลัวนะไม่งั้นเกิดปัญหาได้เหมือนกันนะฮะว่ากันไปแล้วกันเนาะนะก็นำมาไล่คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้เลยนะครับนะฮะ

ครับช่วงนี้เดินทางกันไปหลายๆเส้นทางนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยในช่วงเวลาของภาคบ่าย2บ่าย3ตรงนี้เลยบ่าย3ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อดีกว่าฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆสบายๆในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับอากาศก็ข้างนอกก็ร้อนนะที่เชียงใหม่นี้ร้อนไม่มีฝนฟ้าตกลงมาข้างนอกมีแดดออกโล่งๆนะฮะ

มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาที่เธอสร้างขึ้นมาใช่ไหมนะภาพลวงตาครับไม่ภาพลวงตาไม่ใช่หลวงตานะฮะถูกใจพี่สติกเกอร์นะฮะเกือบยกมือขึ้นแล้วครับเป็นหลวงตาเฉยเลยนะฮะมุกนี้ใช้กันบ่อยนะมินนี่เนาะเห็นเมื่อก่อนแชร์กันเยอะไงหมู่นักดนตรีที่เขาเล่นตามงานคอนเสิร์ตต่างๆขอเพิ่มภาพหลวงตานะฮะไม่งั้นก็เวลาส่งเพลงไปให้นักดนตรีเขาจะวาดภาพเป็นรูปภาพแล้วก็หลวงตาเงี้ยภาพหลวงตาชอบทำอะไรแปลกๆนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับพี่เฟิร์สส่งเฟซบุ๊กมาให้ดูนะฮะในกรณีของที่ว่ามีสาวผมแดงที่กระดูกถูกฆ่าตายก่อนหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะในเฟซบุ๊กนะฮะมีการโพสต์นะฮะภาพเก่ารู้ป่ะพี่มันตั้งแต่268แล้วนะใช่ไหมไม่พูดแต่รู้สึกนะฮะ24พฤศจิกา2068หมายถึงว่าก่อนหน้าเคยมีกรณีอย่างนี้ใช่ไหมฮะเมื่อปีที่แล้วเคยมีกรณีของการเขาว่ากันว่าสาวคนดังกล่าวที่อาจจะเป็นคนเดียวกันนะฮะได้ยืมรถ

ชายไปซื้อของเซเว่นแล้วก็หายไปทั้งคนทั้งรถติดต่อไม่ได้นะครับรถมอเตอร์ไซค์นะฮะเคยมีประวัติด้วยจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปเลยกันนะฮะคนก็ไปขุดประวัติมาถ้าใช่คนถ้าเป็นคนเดียวกันนะฮะมีรอยสักเต็มหลังเลยนะฮะติดตามมันต่อไปแล้วกันนะฮะส่วนกรณีของดาราอินฟลูเอนเซอร์สาวนะครับที่วันนี้มีการตรวจ DNA ใช่ไหมฮะที่เขาบอกว่าเขาตั้งท้องอ่ะเนี่ยมินี่เคยตั้งท้องไหมฮะ มินี่ว่าเคยค่ะมีแต่ท้องเสียอย่างเดียวนะฮะตั้งท้องเสียนะฮะกินปลาส้มอ่ะกินปลาส้มโปเต้เยอะเกินไปท้องเสียนะ ตอนนี้ข่าวยังไม่ออกใช่ไหมกรณีของที่เขาไปตรวจ DNA อ่ะนะฮะคือเรื่องของเรื่องวันก่อนที่เขาไปออกรายการโหนกระแสใช่ไหมฮะวันนี้ก็ยังเป็นข่าวดังอยู่ยังไม่ได้อัปเดตนะว่าเป็นอะไรบ้างนะครับเขาว่ากันว่าผู้หญิงคนนี้ก็ชะย่อยเหมือนกันเที่ยวไปโกหกชาวบ้านทั่วเหมือนกันว่าตัวเองท้องคนนั้นทีท้องคนนี้ทีหนึ่งในความจริงก็คือก็คงจะหลายคนนะพูดกันตามตรงนะฮะก็คงไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครอย่างนั้นไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครก็เลยคนในดังจับเลยละกันนะฮะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่เอาล่ะผู้หญิงอะเนาะเพราะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ต้องมันก็เป็นปัญหานะมันต้องดูแลลูกอะเนาะก็เข้าใจในจุดนี้ก็ต้องมาดูแลแต่ถ้าซูเป็นลูกของใครวันนี้เขาจะตรวจ DNA กันตอนนี้ผลยังไม่ออกใช่ไหมยังนะหรือว่าไปตรวจเฉยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่น Gen Z Gen Z นะฮะโปเต้เรื่องวัยรุ่นของวัยรุ่น Gen Z Gen Z นะฮะมินี่ว่าโอ๊ยเนาะมินี่บอกเคยแต่ท้องเสียค่ะต้องถามดื้อนิดดื้อเขาเป็นพยาบาลก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์การตรวจปกติแล้วดื้อการตรวจ DNA มันต้องใช้เวลานานไหมไม่รู้เนาะใช้เวลากี่นาทีกี่วันกี่เดือนกว่ามันจะออกเดี๋ยวปัจจุบันนี้น่าจะไวขึ้นมาแล้วนะน่าจะไวขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับการตรวจ DNA นะครับเนาะฟาริดาเหมาะกับเพลงเธอง่ายเองเธอง่ายเองเออดีเหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเธอง่ายเองนะของไฮเปอร์นะฮะเธอง่ายเองได้ได้เดี๋ยวเปิดให้นะฮะเราติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้นะครับน้องฟาริดาสาวที่อ้างว่าท้องคนนี้ก่อนหน้าก็เคยอ้างว่าท้องกับผู้ชายคนก่อนนะตอนที่เล่นหนังเล่นละครหนังสั้นในโซเชียลก็สร้างวีรกรรมไว้เยอะนะอย่างน้อยอย่างนี้อย่างนั้นนะจนกระทั่งคนในกองถ่ายเอื้อมละอาเรียกร้องความสนใจนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้ข่าวดังวันนี้ก็คือเรื่องของฟิล์มรัฐภูมิสรุปแล้วนี่แอนนี่บรูคนี่คือลูกของใครก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะลุงใครไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคดิว่าใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์ค่ะดีเจขาอ๋อ1อาทิตย์ใช่ไหมก็นานอยู่นะประมาณ1อาทิตย์ถึงจะทราบผลใช่ไหมครับก็นะถ้าไปตรวจวันนี้ก็ต้องรออีกอาทิตย์1สัปดาห์หน้าผลถึงจะมาก็ตื่นเต้นนะดื้อเนาะมันตราหน้าได้นะว่าเป็นผู้หญิงที่แบบที่หลายคนนะอ่ะเออมันไม่ได้นะมันแบบนี้มันไม่ได้นะไม่รู้ว่าพ่อเป็นใครอย่างเงี้ยเออแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฮะช่วยไม่ได้นะฮะทำตัวเองนะฮะนะครับอ่ะเธอง่ายเองเหรองั้นได้เดี๋ยวปิดท้ายเดี๋ยวคุณล่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกกันเลยก็แล้วกันนะครับทางเอฟเอ็ม90เดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันตอน5โมงเนาะเดี๋ยวมาเล่าข่าวต่างๆที่น่าสนใจให้ฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับเรื่องหลอนๆด้วยเออนะฮะมาที่เธอนั้นยินยอมให้กันไม่ใช่ฉันเป็นคนเรียกร้องนะครับดิวันน่าอายมากค่ะเหมือนประจานตัวเองใช่ดิเจวินเป็นคนเป็นเขาดิเจวินก็จะไม่ออกสื่อฮะไม่ออกหรอกมันเป็นการประจานตัวเองจะไปเรียกร้องอะไรก็เรียกร้องกันหลังไมค์อันนี้หวังทำลายชื่อเสียงเลยแหละนะฮะถึงแม้ว่าจะอะไรกันเคยอะไรกันก็ตามแต่นะฮะคือตั้งใจจะทำลายนะฮะไม่รู้แหละมองสองมุมเนาะตัวฝ่ายชายก็ต้องอย่าลอยตัวก็แล้วกันถ้าสูว่าเป็นลูกจริงก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเออนะแก้ไขไม่ได้แล้วนะฮะเอาจริงๆนะไม่ว่าอย่างนี้นะฮะไม่ว่าอย่างนี้นะถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นข่าวนะพูดตรงๆเนาะเอาออกยังได้เลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่แบบเอาออกยังได้เลยนะพูดถึงว่าถ้ามันไม่พร้อมจริงๆนะอ่ะล้ำลาทางบุญทลิกนะครับ

ลงจากวงพิกอัพนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเหตุผลคนหึงนะครับคนหึงมักจะมีเหตุผลของตัวเองเสมอใช่หรือไม่หึงหวงห่วงนี่ต่างกันนะต้องแยกดีๆนะครับนะเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังกำลังฟัง VP Radio กับ DJ Win ที่กำลังออนไลน์อยู่ตรงนี้ทั่วประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยนะครับนะคำก็รำคาญ2คำก็รำคาญแม่ไหนใครเคยเป็นแบบนี้บ้าง

0: นี่คือเพลงจากพี่โอ้นะครับไม่รักดีนะฮะคุณฟังฮะ
1: ไม่อยากให้เธอต้อง
0: จากสังกัดของมอมิวสิกนะครับจากปลายปากกาการแต่งของพี่เสกโลโซใครจะไปรู้ว่าพี่เสกแต่งหลายเพลงมากคุณฟังพี่เสกโลโซได้แต่งหลายเพลงมากนะครับ All Music MGA ในยุคนั้นนะครับ
1: อย่างที่เธอนั้นเข้าใจ
0: ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยฟังเป็นพ่อกันต่อดีกว่าช่วงนี้เดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะหยุดกันถึง5 โมง 5 โมงครึ่งนะครับตอนนี้4 โมงเย็นกับอีก9 นาทีที่ BP Radio เชียงใหม่ออนแอร์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่กับ True Detect นะฮะ True Corporation นะครับสปอนเซอร์ใจดีของเราแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่รวมไปถึงร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวเชียงใหม่ด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับนะค่ายพี่ต้อมพี่ป้อมกับพี่เก้าอี้นะฮะ

อนนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะครับเพลงจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับอ่ะเปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องเลยทีเดียวคุณฟังนะครับทักทายแฟนพี่มัณฑนาด้วยกันละกันนะครับบอกว่าขอเพลง5นาทีหน่อยครับพี่เจนะจากเจ้าประจำเกาะหลีเป๊ะนะฮะหลีเป๊ะหลีเป๊ะนะฮะตอนนี้เกาหลีเป๊ะจะช้ากว่าไทยประมาณสักกี่โมงพี่สักเที่ยงบ่ายๆหรอช้ากว่าไทยนะอากาศน่าจะร้อนอยู่เหมือนกันนะฮะตอนนี้ในเมืองเชียงใหม่ตัวนี้เริ่มครึ้มมาแล้วคุณฟังเริ่มครึ้มมาแล้วท่านหนุ่มมายังท่านหนุ่มนะครับพี่ใหม่อยู่แกรมมี่แกรนพี่เบิร์ดพิธินาแกรมมี่แกรนล่ะฮะแกรมมี่โกกับลูกทุ่งนะฮะส่วนมอมิวสิกคือค่ายวัวมิวสิกนะฮะก็คือซิลิฟูเนาะแกรมมี่นี่เขาจะแตกแขนงค่ายย่อยไปเยอะมากๆเลยนะครับแต่ละค่ายก็จะมีศิลปินดังๆมากมายนะเหมือนเจนแล็บไงตอนนี้เจนแล็บใครดูแลพี่โอแล้วก็นั่นแหละตามสภาพอ่ะมาส่งเพลงกันต่อแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเพนพักเลยอ่ะเพนพักสิริกุลกับเครซี่อ่ะที่ขอมานะเครซี่กับเพนพักหรอขอเปิดเครซี่สักเพลงได้ไหมเริ่มใหม่ได้ไหมชื่อเพลงนะครับเพลงเก่ายุค90ที่คุณผู้ฟังขอไว้สี่โมงเย็น14 นาทีช่วงนี้เดี๋ยวมีเพนพักสิริกุลให้ฟังด้วยอ่ะมาเก่าๆ

ออของวง Crazy นะครับที่ขอไปด้วยสำหรับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่ได้ไหมชื่อเพลงนี้เนี่ยครับส่งมาก็ไปฟังด้วยนะพี่เอกบอกว่าเพลงที่โดนมากๆเลยผมมีแผ่นซีดีด้วยจริงดิพี่เอกนั่นก็สะสมเพลงเก่าๆใช่ไหมการสะสมเพลงก็ถือว่าเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าฟังเองก็ไม่สนุกนะต้องมีดีเจมาคอยเปิดให้แบบนี้เราจะรู้สึกไม่เหงาเหมือนเราฟังได้กันหลายคนไงเปิดตรงนี้คนนั้นฟังอยู่บ้านอยู่บนรถอะไรอย่างเงี้ยนะฮะความรู้สึกมันไม่เหงาฟังกันหลายคนแล้วฟังคนเดียวอาจจะเงาๆหน่อยนะครับเหมือนคนเปิดฟัง YouTube อ่ะก็เงาๆใช่ไหมฮะแต่ถ้ามาฟังวิทยุแบบเนี้ยก็จะได้อีกฟีลนึงมาฟังดีเจจัดรายการนะครับเนาะพี่เอกบอกว่าดีเจครับเกาะลีเป้จังหวัดสตูลครับเกาะลีเป้อยู่สตูลเหรออ่ะลงมาทักทายกันได้นะครับใครอยู่จังหวัดไหนก็ทักทายกันได้นะเฮียฮอออกวงนี้มาแข่งกับโลโซมี3คนเหมือนกันเลยแต่สู้ไม่ได้นะเพซี่เหรอฮะแล้วก็มีการไปจ้างคอลัมน์เพลงในหนังสือพิมพ์เขียนว่าเขียนข่าวว่าวงนี้ดังกว่าโลโซขายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่โอเขามีข้อมูลนะเก่าๆเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ก่อนหนังสือพิมพ์ใครไปจ้างเขียนแบบไหนก็ได้หมดเลยใช่สมัยก่อนนี่ต้องจ้างนักข่าวจ้างหนังสือพิมพ์เขียนข่าวด้านบวกด้านลบต่างๆดีเจก็มีนะดีเจเนี่ยจ้างให้เปิดเพลงในสถานียุคเมื่อก่อนไม่มี YouTube เนาะก็ให้ดีเจมาเป็นคนเปิดให้เพื่อประชาสัมพันธ์โปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ่อยๆเหมือนกันนะครับพี่เอกบอกว่าดีเจครับถ้าเกาะลังกาวีจะเป็นมาเลเซียถ้าเกาะลีเป้จะเป็นสตูลครับเป็นพื้นที่ติดต่อกันใช่ไหมฮะเนาะอันนี้พี่เอกจากตำบลฉลุงเมืองสตูลนะก็เป็นแฟนรายการประจำที่ฟังอยู่นะนะครับข้างนอกฝนตกอ่ะฝนมาตรงเวลาเลยตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนกำลังตกนะครับในเมืองตอนนี้ฝนกำลังกระหน่ำนี่เฉพาะโซนของแถวแยกสนามบินตรงนี้นะฮะที่อื่นไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้กำลังกระหน่ำลงมาแล้วนะฮะมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีเลยอ่ะแม่มีเพลงเก่าหนึ่งเพลงของเพนพักสิริกุลให้ฟังด้วยครับชื่อเพลงว่าคนไม่รักดีแหมขอมาก็เปิดให้นะครับนะคนไม่รักดี KW บอกว่าขอเรือรักกระดาษเหรอฮะเรือรักกระดาษของอาจารย์เอกใช่ไหมเนี่ยพี่ธนาหนุ่มมาแล้วนะฮะธนาหนุ่มมาตรงเวลาเป๊ะเลยฝนตกอีกแล้วพี่หนุ่มอยู่โซนไหนตรงนี้ฮะธนาหนุ่มข้างนอกกำลังดำลงมาเลยนะครับฝนเลิกงานพอดีเลยจังหวัดอื่นตกไหมเอ่ย

อะไรไม่รักดีนะครับนี่คือเพลงของเพ็ญพรรคสิริกุลนะครับเพลงเก่าๆที่ฝากขอเข้ามาด้วยเปิดให้ฟังกันเคลียร์เพลงกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับนะอยู่ตรงไหนก็เซย์ไฮกันได้เลยกันตอนนี้ข้างนอกกำลังตกที่อื่นเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยไหมเดี๋ยวขอดูเรดาร์ตรวจอากาศแป๊บนึงนะครับว่าตอนนี้ในแต่ละพื้นที่ฝนฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เพลงใครค้างไว้บ้างที่ไม่ได้เปิดให้ช่วยทวงมาด้วยนะครับทวงมานะครับตอนนี้ขอดูเรดาร์ก่อนนะฮะเอาที่ภาคเหนือก่อนนะตอนนี้ภาคเหนือนี้ที่เชียงใหม่ตรงนี้ที่จะเป็นอยู่เนี่ยจะเป็นโซนในเมืองนะฮะอ๋อมันลงดอยมานี่ใช่ไหมมันลงดอยมาจะเป็นดอยในส่วนของป่งแยงในนะฮะลากลงมานะฮะปั้นมงดอยปุยขุนช่างเคี้ยนลากมาแถวสุดเทพนะพี่หนุ่มนะลงมาแถวสนามบินนะฮะแม่เฮียแล้วก็มันหยุดแถวแยกสนามบินแล้วก็หนองหอยแถวนี้มีแค่นี้เองนะครับมีแค่นี้เองในโซนในเมืองนะครับมันเป็นลากยาวๆเหมือนกับบูมแรงเลยเหมือนฝักมะขามาลากอย่างเลยลงดอยมาเลยนะฮะส่วนทั้งสายเหนือในเชียงใหม่ภาคเหนือจะมีพังพร้าวนิดหนึ่งนะครับแล้วไปอยู่ทางแม่แจ่มโน่นเลยแม่แจ่มทางด้านของแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงแม่ลาน้อยขุนยวมจะเป็นทางฝั่งของแม่ฮ่องสอนแล้วก็ลากข้ามฝั่งไปพม่านะครับแล้วก็ทางฝั่งของจังหวัดตากนะฮะที่มีฝนฟ้านะครับส่วนทางภาคอีสานนี่ไม่ค่อยมีอีสานมีอุดรอยู่1จุดนะครับ1จุดนะที่กำลังตกเยอะอยู่นะครับแล้วก็มีกระจัดกระจายมีบุรีรัมย์ด้วยอ่ะบุรีรัมย์นะครับมีแถวเขาเรียกว่าเป็นคำว่าภาคกลางตรงนี้กรุงเทพฝนตกกับพี่โอ้นะครับตอนนี้โซนกรุงเทพมหานครกำลังตกนะฮะมีตัวกลางเมืองเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สามพรานอ้อมน้อยกระทุ่มแบนนะครับโซนฝั่งทางตะวันตกนะฮะลากไปเลยตั้งแต่ราชบุรีเลยแล้วกันจอมบึงราชบุรีนะครับลากไปสมุทรสงครามนมสมุทรสาครบ้านแพ้วอ้อมน้อยเข้ากรุงเทพนะฮะเข้ากรุงเทพแล้วก็ลากไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะพระประแดงสำลงเหนือนะลากยาวไปฝั่งตะวันออกนะครับไปอยู่แถวบางพลีนะครับแล้วก็หายแล้วก็ไปตกอีกทีหนึ่งที่ฉะเชิงเทรานะครับส่วนภาคตะวันออกไม่มีนะครับบางละมุงพัทยาไม่มีที่แถวบางเสร่นะสัตหีบนิดหนึ่งนะครับไปมีอีกทีก็คือที่แถวอำเภอแกรงระยองนะครับจันทบุรีนะครับเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปเขมรก็มีฝนตกอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนทางภาคใต้นะครับลงหัวหินไปแถวเพชรบุรีตกอยู่ครับนะครับแล้วก็ลงไปหัวหินก็ตกอยู่ปราณบุรีนะครับลงไปกุยบุรีนี่ตกแล้วก็หายไปมีทีนึงแถวนู้นเลยลงไปต้านนู้นเลยนะครับลงไปแถวท่าชนะอำเภอชายานะครับตกอยู่สุราษฎร์ธานีตัวเมืองเล็กน้อยนะครับแล้วก็กระจัดกระจายกันไปนะฮะไปตกทีร่อนพิบูลชะอวดนี่ตกหนักเลยนะครับกระบี่เล็กน้อยทางฝั่งของภูเก็ตไม่ค่อยมีนะฮะไม่ค่อยมีนะครับตะกุป่าไม่มีจังหวัดตรังครับกำลังตกอยู่ปราบปรายกระจายกันไปนะครับลงไปแถวนาสีทองนะครับตรงนี้ก็มีอยู่นะครับนะลงไปอำเภอสะเดากระจายกันไปกระจุกกระจิกกันไปนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปในส่วนของมาเลย์นะครับนี่ก็เป็นสภาพฟ้าฝนวันนี้ทางใต้ก็จะเยอะหน่อยกระจุกกระจิกนะครับทางภาคเหนือก็จะเป็นทางโซนของติดกับพม่าและกรุงเทพมหานครส่วนภาคกลางกำลังตกอยู่นะครับรายงานบรรยากาศกันมาแต่ละพื้นที่ครับพี่เดบอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่กาดหลวงกำลังตกแล้วครับดีเจตกไปใช่ไหมอ๋อลืมอ๋อเดี๋ยวนะเอาเพลงพี่ดิวเปิดไปแล้วเนาะลืมไปแล้วนะฮะอ่ะโอเคครับชุ่มฉ่ำนะพี่โอส่งภาพมาแถวโซนของลาดพร้าววังหินนะครับก็ท้องฟ้าครึ้มทีเดียวนะครับลาดพร้าวกรุงเทพนะฮะท้องฟ้าครึ้มนะฮะโซนนี้ลาดพร้าว62ใช่ไหมฮะลาดพร้าววังหิน62นะท้องฟ้าครึ้มๆนะฮะกำลังขับรถอยู่นะฮะแล้วก็มีดื้อบอกว่าที่นครปฐมแถวโซนที่ดื้ออยู่พร้อมตั้งรับแล้วคดีใจหาตอนนี้มืดมาเลยทีเดียวเตรียมพร้อมไปนี่นะดื้อนะเดี๋ยวลงแน่นะฮะดาวชีบอกว่าเพลงอะไรครับพี่ดีเจไล่ให้ไปตายติ๊กๆนะฮะมันเป็นเพลงไล่ไปตายไงเพลงเมื่อกี้นะของเพ็ญพรรคสิริกุลนะแหมนะฮะอ่ะกลับมาเพลงในสไตล์เจนไวนะครับ We Are The Cure ที่ขอไว้เมื่อกี้นะครับนะเดี๋ยวสักครู่มีมาริฮวาน่าให้ฟังด้วยนะครับนะสักครู่หนึ่งนะ4:28 นคุณผู้ฟังครับ

จวัยรุ่นมากเลยมินนี่หัวชอบเพลงนี้มากๆเลยใช่ไหมสุดท้ายที่ก็จากไปเธอก็ไปไกลไปรับนะฮะเอ๊ว่าจะเปิดเพลงใหม่ของปามี่ลืมไปเลยอยากจะเปิดให้ฟังนะครับเพลงใหม่ของปามี่ปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่าหลุมอากาศพี่โอ้มินนี่มันเป็นยังไงเพลงนี้เดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังนะฮะมันจะต้องมีความหมายแฝงแน่ๆเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังนะฮะเพลงหลุมอากาศของปามี่ปล่อยมาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวฟังไปดีก่อนนะครับ

แต่ว่าการกลับมางานจากฮอบบิทนะครับที่ขอไปด้วยนะฮะพยายามจะลืมใครสักคนหนึ่งแต่เขากลับมานั่นแหละคนเรานะฮะอาโปเต้ส่งภาพมานะครับบอกว่าดีเจครับเลิกงานพอดีฝนตกอีกแล้วอ่ะเต้พระราม6นะฮะพี่เต้โปเต้ส่งภาพมานี่ฟังเสียงฉ่ำไหมฉ่ำไหมฉ่ำเนาะไหนครับอยู่โซนกรุงเทพมหานครส่วนไหนบ้างตกเยอะไหมครับตกเยอะด้วยนะโปเต้นะตกเยอะด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เสียงทอดปลานะเสียงเหมือนทอดปลาเลยนะครับส่งมาบรรยากาศแต่ละพื้นที่นะครับมีฝนฟ้ามานะฮะทักทายพี่ทิศด้วยกันละกันครับเสียหายยามแรงครับตอนนี้4โมง37นาทีนะครับช่วงนี้เราจะเปิดเพลงกันพี่ทนายหนุ่มใช้เล่าข่าวเรื่องอะไรฮะใช้เล่าข่าวเรื่องอะไรพี่โอ้บอกว่าอู้นะเรื่องฟินวัฒนภูมิตอนนี้ยังไม่มีเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คอีกแป๊บนึงนะฮะรวบอดีตปลัดอำเภอเอาเธอนะครับพร้อมพวก22รายนำต่างด้าวมาสวมสิทธิ์จะเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการนำต่างด้าวมาสวมสิทธิ์เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะส่วนภาคเหนือนะครับคดีของฟินวัฒนภูมิยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะเจ้าอาวาสพระลูกวัดฉี่สีม่วงตะลึงค้นกุฏิเจอขยะเต็มเลยกองเหล้าเบียร์เพียบทีเดียวปะทอวัดไหนเนี่ยขอเช็คข่าวก่อนนะที่โคราชนะครับบุกเข้าไปในห้องพักนะครับโอ้โหเจอกองขยะเต็มทีเดียวทั้งเหล้าทั้งเบียร์นะฮะเจ้าที่ลงไปตรวจสอบนะครับก็ปรากฏว่าได้รับการแจ้งนะครับเขาบอกว่ามีข้างในมีการเสพยาบ้าของพระเจ้าอาวาสวัดต่างๆก็ปรากฏว่ามีเจ้าอาวาสวัดลูกศิษย์อีกหนึ่งรายดำเนินการตรวจหาสารเสพติดร่างกายและปรากฏว่าเจอสารเสพติดทั้ง3คนเลยทีเดียวเจอยาบ้า1เม็ดด้วยนะฮะมีพวกอุปกรณ์การเสพเยอะแยะเต็มทีเดียวนะฮะแล้วก็ขยะกองโตบ่เริ่มเทิมทีเดียวนะฮะแล้วก็สุราเหล้าเบียร์กระป๋องกองพเนินเทินเทอร์ทีเดียวนะครับเอเจ้าอาวาสทำไมเป็นคนสกปรกแบบนี้ฮะเก็บไว้ขายของเก่าป่ะนะฮะสุดท้ายก็ต้องสึกนะฮะลาสิกขากันต่อไปนะจ๊ะตามสภาพนะพี่หนุ่มพี่โอนะพี่หนุ่มนะฟังเพลงฟังข่าวกันไปช่วงนี้นะครับนะงั้นเดี๋ยวขอเปิดนี่ว่าจะเปิดเพลงใหม่ของปาล์มมี่ให้ฟังนะคุณฟังมาลองฟังดูหน่อยชื่อเพลงว่าหลุมอากาศมันอาจจะฟังยากหน่อยกับเพลงของปาล์มมี่หรือว่าเพลงแนวสไตล์เจนซีเจนแซดเนี่ยมันจะฟังเข้าใจยากหน่อยรูปแบบเพลงมันจะไม่ค่อยเหมือนยุค90เมื่อก่อนที่เขาร้องชัดแล้วก็เนื้อหาชัดเจนแต่พอเป็นแนวสไตล์ของดนตรีแบบใหม่มันจะมีความแบบกังวานมีความแบบฟุ้งๆลอยๆหน่อยเสียงเพลงนะมันอาจจะฟังเข้าใจยากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจบเพลงจะมาสรุปให้ฟังว่าเพลงนี้เขาพูดถึงอะไรชื่อเพลงว่าหลุมอากาศคุณฟัง

ี้เศร้าอยู่นะถึงแม้ว่าดนตรีมันจะดูดนตรีจะดูมีจังหวะแต่ว่าเนื้อเพลงเศร้านะชื่อเพลงว่าหลุมอากาศนะฮะเพลงใหม่ล่าสุดของปามี่เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้นะครับมิวสิกวิดีโอดีเลยนะฮะเขาบอกว่านี่ถ้าแปลความหมายนะหลายคนอาจจะฟังไม่เข้าใจนะมันเป็นเรื่องราวของคนที่เลิกรากันไปแล้วแต่ยังไม่สามารถลืมเรื่องราวในอดีตได้นะครับอดีตคือสิ่งที่เราเคยจำไม่ใช่สิ่งที่เราจะอยู่กับมันตลอดไปนะครับการคิดถึงคนที่เลิกราที่จากไปไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับแต่หากเราปล่อยให้ความคิดถึงนั้นกลายเป็นสิ่งที่ขังเราไว้เหมือนหลุมอากาศฮะที่ขังเราเอาไว้เหมือนเป็นคุกเป็นหลุมที่ขุกที่ขังเราเอาไว้ไม่ให้เราไปไหนจมอยู่กับอดีตนะฮะจนชีวิตพังทลายนั่นแปลว่าเราเนี่ยกำลังทำร้ายตัวเองด้วยมือของเราเองด้วยความรู้สึกของเราเองนะครับการปล่อยมือจากคนที่เดินไปไกลแล้วที่เลิกกันไปแล้วแท้จริงแล้วไม่ใช่การสูญเสียสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเลยนะครับแต่มันคือการส่งคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเรากลับสู่ความเป็นจริงอุ้ยเศร้านะฮะนี่คือความหมายที่แปลออกมาเขาคันนี่ของคอมเมนต์ไว้อ่านของเขานะพูดที่ดีจังเลยอ่ะดื้อล่ะมินนี่ล่ะเคยมีความทรงจำไหมกับเรื่องราวในอดีตหรือเปล่าการเปล่งพลังเสียงขั้นสุดชาดาดาดำชาดำเสียงดีเหมือนเดิมเนาะมีสิ่งวิดีโอดีด้วยนะครับความหมายดีนี่คือหลุมอากาศจากปามี่นะ

เรียกว่าหลายเรื่องราวมากเลยค่ะวันนี้เนาะเพลงก็ซึ้งเนาะนี่ก็อันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของปามี่อิฟฟานเจริญนะครับพี่บอกว่าแต่งเองทำนองเองหมดเลยเก่งจังเลยปามี่นอกจากจะดูผ้าเครื่องเก่งแล้วจะซื้อสุ่มไก่เก่งแล้วนะฮะไฟช็อตเก่งด้วยแล้วนะฮะเป็นโปรดิวเซอร์เองเลยทำทุกอย่างเองเลยสำหรับปามี่อิฟฟานเจริญนะครับดนตรีดีนะซาวดีซาวดีมากๆเลยดนตรีดีมากๆเลยนะฮะเหมือนแพทวงเคลียร์ไง

โอเคเดี๋ยวเปิดเพลงต่อเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อเมื่อกี้มีพี่จุ๋มส่งข่าวมานะฮะเดี๋ยวสักครู่จะอ่านให้ฟังนะครับนะใกล้จะเข้าสู่ห้างเวียนกันแล้วคุณผู้ฟังครับอะพูดถึงวงเคลียร์อยากฟังวงเคลียร์สักเพลงอ่ะเอาซึ้งๆสักเพลงไหมวงเคลียร์เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะกอดเธอในฝันคงไม่เป็นไรฉันมายินดีให้กับเราที่สดใสถึงแม้ว่าฉันจะเศร้าก็ตาม

ือเพลงที่มีชื่อว่าคำยินดีครับเงินจากพี่แพทวงเคลียสาวแพทนะฮะอีกหนึ่งเสียงสาวเสียงดีนะครับที่หลายคนชอบนะครับเพลงเธอก็จะมีความแบบว่าร็อกๆนะฮะแต่ว่าในความร็อกก็จะมีเนื้อหาที่แบบคมคายเนาะเสมอนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยรายการช่วงนี้นะครับเรามาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะ MV ก็ซึ้งรู้จักวงเคลียร์เพราะเพลงนี้เลยเพราะมากฟังเป็นร้อยรอบวนไปพี่โอบอกเอาไว้ MV ก็ซึ้งใช่ไหมเนี่ยจะเป็นรู้จักวงเคลียร์นี้ตั้งแต่สมัยโอ้เขาร้องเพลงหายรู้จักเพลงหายไหมของเคลียร์เป็นเพลงประกอบละครช่อง7นานมาแล้วน่าจะประมาณเกือบ20ปีแล้วล่ะเอ๊ะเสียงใครเพราะดีละครเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะเหมือนจะมีวีรภาพสุภาพไพบูลย์แสดงแล้วมันเป็นเพลงตอนจบของละครเอ๊ะเพลงนี้เพลงใครนะฮะก็ตามฮะตอนนั้นยังแพทยังไม่ได้เข้าวงการยังไม่ได้เข้าวงการดีที่เพียงว่าหายของวงเคลียร์เกือบ20ปีแล้ว17 18 19 20ปีแล้วมั้งนะฮะไม่รู้ว่าใครร้องแต่เสียงก็เพราะดีตามหาจนเจอว่าเคลียร์จากนั้นก็เริ่มมีผลงานมาดูข่าวกันหน่อยช่วงนี้แล้วกันนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้า5โมงเย็นกันแล้วนะครับจากกรณีที่เมื่อกี้ได้เจนเล่าข่าวว่าที่จังหวัดทางภาคตะวันออกใช่ไหมที่มีกรณีของการพบศพสาวผมยาวน่ากลัวมากเลยนะครับนอนเสียชีวิตในกองขยะในถังขยะนะฮะสภาพศพคือหนอนชอนชัยนะฮะน่ากลัวมากๆเลยนะฮะก็เลยทำให้ล่าสุดนี้นะครับเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาที่ Facebook ของแจ้งข่าวเตือนภัยระยองนะฮะก็บอกว่าพบญาติแล้วนะฮะเคสนะครับพบร่างอะไรวิญญาณที่เป็นศพสาวผมสีแดงนะครับที่อยู่ในเบาะในถังขยะนะครับรถขยะที่มีกรณีของรถขยะเข้าไปตักเขาไปเก็บขยะตอนเช้านะฮะแล้วก็พบว่ายกขึ้นมาเอ๊ะทำไมกลิ่นมันเหม็นปกติบอกว่าในขณะที่กำลังยกใส่รถนะฮะมีศพตกลงมาตกใจกันนะฮะก็ปรากฏว่าสุดท้ายตรงนี้ญาติเจอศพแล้วนะครับหลังจากที่มีการแชร์ข่าวออกไปเนี่ยก็เขาบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสาวราวเรื่องว่ามันเกิดจากอะไรนะครับมีคดีความมีเรื่องราวกับใครหรือเปล่าบางก็บอกว่าสาวคนนี้เคยมีเรื่องในอดีตด้วยเคยยืมรถขโมยไปไม่ได้คืนเคยมีเรื่องต่างๆนานาเดี๋ยวขอให้ตำรวจเขาตามหาก่อนแต่ที่แน่อาจจะเป็นการฆาตกรรมหรืออย่างไรนะฮะน่ากลัวเนาะเรื่องนี้เนาะติดตามกันต่อไปแล้วกันนะฮะพม. เกี่ยวกับกรณีของวินมอเตอร์ไซค์นะครับที่วันก่อนที่เป็นข่าวนะฮะจากกรณีของเหตุยิงกันนะฮะของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38เขตดินแดงกรุงเทพนะฮะก็เมื่อ2 3วันที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตนะครับกลายเป็นข่าวดังที่หลายๆคนติดตามข่าวนะครับเขาบอกต้นตอเกิดมาจากการโต้เถียงกันเนาะเรื่องค่าโดยสารหลังตำรวจตชด.คนนี้นะครับเรียกรถนะฮะรับจ้างเพื่อไปส่งย่านมักกะสันโดยวินเรียกค่าโดยสาร120บาทแต่ผู้โดยสารมองว่าราคาแพงเกินไปแล้วก็พยายามต่อรองเกิดปากเสียงกันมีเหตุชนมุนทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นนะครับก่อนที่ตชด.คนนี้จะใช้อาวุธปืนยิงสวนขึ้นมาส่งผลให้มีผู้ตายทันทีนะฮะ1รายและบาดเจ็บอีก2รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตต่อมาอีกนะครับภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวมีการตรวจสอบย้อนหลังกันไปปรากฏว่าตชด.คนนี้นะฮะเคยก่อเหตุอีกนะฮะเมื่อปี2561นะฮะตอนนั้นเป็นคดีทำร้ายร่างกายนะครับตาจรูนอายุ82ปีผู้ประกอบอาชีพปั่นซาเล้งเก็บของเก่านะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นที่ดินแดงกรุงเทพนะฮะมีประวัติโชคชนมากมายส่วนล่าสุดนี้นะครับทางญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง2รายเพราะตอนนี้โดนกระแสโจมตีหนักมากโดนข่มขู่นะฮะโดนข่มขู่นะฮะเขาบอกว่าในเรื่องนี้นะฮะคดีเข้าข่ายชัดเจนไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการตำรวจก็ขอให้มั่นใจว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะให้ความเป็นธรรมโดยไม่ต้องกังวลว่าข้าราชการตำรวจจะเข้าข้างนะตำรวจนะฮะเพราะว่าใครผิดก็ถือว่าผิดอะไรประมาณนี้นะฮะก็การพกปืนในที่สาธารณะนั้นถือว่ามีความผิดชัดเจนแม้ผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการตำรวจแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นไม่มีหน้าที่ที่จะพกอาวุธปืนขณะปฏิบัติหน้าที่หรือพื้นที่ที่ก่อเหตุรับผิดชอบอยู่หมายถึงว่าเขาเป็นตชด.ไงเขาไม่ได้เป็นตำรวจธรรมดาถ้าเป็นตำรวจทั่วไปพกปืนก็คือปกติเนาะไปเซเว่นไปซื้อของก็เขามีปืนประจำตัวแต่ว่าตชด.มันไม่ใช่มาตะเวนชายแดนในเมืองนะครับก็เดี๋ยวเขาบอกว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ไม่รู้สิบางคนก็บอกว่าอ้าววินมอเตอร์ไซค์บางคนก็บอกว่าคือไม่รู้สิดีเจก็ไม่รู้จะยังไงเนาะมันเป็นเรื่องแต่แน่ๆคือถ้ายิงเขาคือผิดแน่นอนอะถ้ายิงคือผิดแน่นอนถ้ายังชกต่อยกันมันยังพอได้อยู่นะแต่ว่าในกรณีของการยิงกันคือผิดแน่นอนนะครับเราติดตามข่าวต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าเรื่องนี้ก็
ทนายก็โดนด่าไปด้วยเหมือนเดิมกำลังมาแรงใช่ไหมว่ากันไปว่ากันไปนะฮะฟังเพลงเล่าข่าวกันไปตอนนี้จะเข้า5โมงเย็นกันแล้วนะครับพี่โอส่งภาพมาตรงนี้แถวๆโซนที่อยู่ครับเอริสคลินิกโชคชัย4นะฮะโชคชัย4สะพาน2นะฝนกำลังตกกระหน่ำเลยทีเดียวนะฮะมีเรานี่ให้ฟังเสียงนะฮะเราอะไรอ่ะเอาเสียงไม่มาหรอวิดีโอไม่มีเสียงนะครับส่งภาพมาให้ดูนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าขอบใจที่พูดแรงนะฮะขอบใจเธอจริงๆขอบใจที่พูดแรงๆพูดจาทิ่มแทงให้ลบความลุ่มหลงนี่นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีข่าวเรื่องราวของสามเณรนะครับโดนพระนะครับทำลายร่างกายนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะฮะก็บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับโดยก่อนหน้ามันมีข่าวมาจะมาเล่าให้ฟังสามเณรวัย17ปีถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งถูกเตะถูกตีใช้บุหรี่จี้จนเป็นแผลทั่วแผ่นหลังนะฮะแล้วก็ญาติพาเขาแจ้งความกับตำรวจนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมหลวงพ่อทำแบบนี้เดี๋ยวมาฟังข่าวกัน

0: นี่คือเพลงของเอ็มอัธพลนะครับ
1: ไม่รู้จะทำอย่างไรและชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดี
0: ชีวิตจะเดินต่อไปทางไหนดีจะไปซ้ายไปขวาดีเปิด Google Map สิครับจะได้รู้ว่าไปซ้ายหรือไปขวาจะขับรถตกคลองหรือเปล่านะฮะใช่ไหมโปเต้เกี่ยวกับกรณีของสามเณรวัย14ปีคุณผู้ฟังที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมโชว์เสร็จตีหนึ่งครึ่งนะฮะด้วยความเหนื่อยล้าอ๋อคนละเพลงนะใช่ไหมนั้น704โอ้ยจะเล่าเรื่องผีไม่เล่าเลยเนาะเออนะฮะคุณฟังเกี่ยวกับประเด็นของสามเณร A นะนามสมมติอายุ14ปีผวาจิตตกนะฮะแผ่นหลังเต็มไปด้วยร่องรอยของการทำร้ายร่างกายมีบุหรี่จี้หลังด้วยโอ้โหนะฮะใช้ไม้กวาดฟาดเข้าไปจนหลังเจ็บปวดแสบปวดร้อนนะครับสร้างความตกใจนะครับเนี่ยหลวงพ่อนะฮะรองเจ้าวัดอาวัตวัดยอมรับว่าทำจริงนักข่าวหลวงพ่อทำก็หลวงพ่อก็จะยอมรับว่าทำหนึ่งนักข่าวรู้ไหมว่าทำไมหลวงพ่อทำรู้ไหมลูกนักข่าวมาดูนี่มาเดินมาข้างหลังนี่นะเดินมาข้างหลังนี่นะเดินไปหลังวัดนะฮะปรากฏว่าไปเจอโต๊ะนะฮะต่อขึ้นมา2ตัวที่บริเวณด้านหลังนะหลังกุฏิหลังวัดนะฮะซึ่งมันเป็นไร่อ้อยเนาะข้าวโพดไร่ข้าวโพดนะของชาวบ้านปรากฏว่าสามเณรนะครับไม่ใช่แอบปีนออกไปเฉยๆนะฮะแอบพาหญิงสาวอุ้ยหญิงสาวก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละนะฮะเป็นเพื่อนหญิงสาวนะเข้ามานอนเล่นในกุฏิเข้ามาเล่นในกุฏินะฮะและก็เด็กคนนี้นะครับหญิงสาวหญิงผู้หญิงเด็กหญิงคนนี้เนี่ยเท่าไหร่อีกอายุกี่ขวบดูก่อนนะ10เอาใหม่สามเณรวัย17ปีไม่ใช่14สามเณรวัย17นี่ก็โตแล้วนะโตแล้วเด้อนะฮะสามเณรธรรมเณร17นะครับพาหญิงสาวนะเข้ามาเล่นในกุฏิในช่วงเวลากลางคืนกลางดึกเดินๆหลวงพ่อแอบส่องดูเอ๊ะใครมาอะไรยังไงแบบไหนนะฮะพอหลวงพ่อทราบข่าวโมโหด้วยความที่มันคนแบบดุอยู่แล้วนะใช้ไม้ฟาดนะทั้งตีทั้งต่อยนะฮะปรากฏว่าผู้ปกครองรู้โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตทีเดียวนะฮะนักข่าวลงมาที่ไปตรวจสอบก็มีจริงๆฮะเป็นโต๊ะต่อกันออกไปหลังห้องแล้วก็พบแล้วก็พาไปเจอหญิงเด็กหญิงคนดังกล่าวที่เป็นวัยรุ่นนะก็บอกยอมรับว่าแอบเข้าไปในกุฏิจริงนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำเกินกับเหตุเกินไปจริงๆเรื่องนี้จะต้องแจ้งให้ญาติทราบและให้สืบอะไรก็ว่ากันไปไม่ควรจะใช้บันดาลโทสะในการทำร้ายร่างกายแบบนี้นะโดยประชาชนก็บอกว่านี่ผิดทั้งคู่แหละผิดทั้งคู่เลยนะฮะมันก็จริงก็ผิดทั้งคู่นะพี่อนุวินิยมแบบนี้เนี่ยดำเนินการยังไงดีนะเขาบอกว่ามีการเอาภาพไปแชร์ลงโซเชียลด้วยหลวงพ่อนะแชร์ภาพว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้แอบเข้าวัดตอนกลางคืนนะฮะแล้วเอาภาพแบบว่าเป็นหน้าเลยออกในโซเชียลเลยเขาบอกว่าเขาจะแจ้งความหลวงพ่อในข้อหาแบบพรบ.คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะการแชร์ภาพออกไปประมาณเนี้ยเรียบร้อยสิจ้านะฮะรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเจนซีเจนแซดนะครับจะเป็นพระจะเป็นชาวบ้านปัญหาเยอะนะฮะช่วงเด็กที่มันจะวุ่นวายก็คือช่วงเนี้ย15 16 17 18 19 20 21 22 23พอ24 5 23 24มันเริ่มโตแล้ว22 23 24มันจะเริ่มคิดได้ระดับหนึ่งบางคนนะถ้าคิดไม่ได้ก็ปล่อยไปตามนั้นพี่โอนะนี่ครับเดี๋ยวเราดูต่อไปแล้วกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะโปเต้นะโปเต้เคยบวชไหมโปเต้เคยบวชไหมครับโปเต้นี่เคยบวชมาก่อนนะฮะโปเต้บวชนี่สบายว่างฮะหลวงพ่อไม่ต้องโกนหัวล้านอยู่แล้วนะฮะแค่น้ำหยอดปั๊บผมร่วงเลยทีเดียวนะฮะโปเต้ใช้แชมพูของดื้อหรือยังฮะใช้หรือไม่ใช้หรือเอาไปขายต่อเปล่านะฮะพระเดี๋ยวนี้สวยนะฮะพี่เราบอกว่าพระเดี๋ยวนี้สวยปากแดงเชียวก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้พระหลายๆคนนี่ก็สวยงามนะฮะนี่ตอนนั้นที่จะไปงานที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่นะฮะคุณฟังรู้ไหมว่าเนนบางคนแต่งหน้านะฮะเนนบางคนทาลิปนะจะบอกให้ฟังเนนบางคนแต่งหน้านะฮะบางคนนี่แค่บวชเรียนเฉยๆนะเขาไม่ได้อะไรมากมายไปบวชเรียนเฉยๆนี่ครับบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำดมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ่ยนะมาให้จบเพลงเลยมาโปรเทพว่าใช้หมดขวดก่อนนะฮะดื้อว่าดีใจแรงมากเลยอ่ะมีเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงบวชไม่ต้องกลนหัวนะดื้อนะบวชไม่ต้องกลนหัวครับโปเต้พระเดินแคทวอล์คขึ้นดอยใช่ๆๆวันก่อนที่จะเป็นไปเดินขึ้นดอยสุเทพที่ไปกับพี่เลิฟนะฮะ พระหลายรูปเขาเรียกว่ารูปหรือเปล่าพระหลายองค์หลายรูปนี่เดินขึ้นเขานี่เหมือนเดินแคทวอล์กเลยมีการสับมีการฟูลเทิร์นด้วยนะฮะหมุนซ้ายหมุนขวาฟีลแบบเดินนางงามนางแบบเนี่ยอย่างนั้นเลยเอ๊ะดีเจนี่ยังไงมาเล่าเรื่องพระนี่เป็นบทเป็นบาปตัวนี้นะอันนี้ก็เราเล่าให้ฟังไงว่ามันเราเห็นอะไรบ้างไงบางคนแต่งหน้าขึ้นเขาเนี่ยฮะเขียนคิ้วเนี่ยฮะมีการเขียนคิ้วตวัดตรงปลายคิ้วเล็กน้อยนะฮะกันคิ้วหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะเอ๊ะดีเจนี่ยังไงเริ่มเล่าเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะฮะโปเต้เคยเขียนคิ้วไหมครับโปเต้ฮะแสงและวีแสงอังคารแสงจันทร์นี่ไม่ใช่สินี่เพลงเรือรักกระดาษพี่เรือรักกระดาษรอกดนะพี่หนุ่มนะขอเปิดเพลงเพื่อชีวิตหนึ่งเพลงนะครับเรือรักกระดาษนี่ดูว่าเนี่ยจะพาตกนรกอะไรเงี้ยย้อนกับแบบนี้นะฮะนรกหมกไหม้เหรอฮะขอหนึ่งเพลงเพื่อชีวิตกันละกันนะครับที่เลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเรือรักกระดาษครับจากมาริโฮ

0: เรือรักกระดาษนะครับเพลงนี้เอาละครับ4:12 PMนะครับหลายคนเริ่มหิวแล้วใช่ไหมครับเย็นนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยเอามาแชร์กันหน่อยพี่มนพส่งคลิปมาบอกว่าที่จะครับมากินข้าวดีกว่าวันนี้พี่มนพกินอะไรฮะมาดูหน่อยซิวันนี้ส่งคลิปอะไรมานะฮะไหนดูหน่อยซินะฮะ
1: มาวันนี้มากินขัดหน่อกันเมื่อวานกินทอดปลาวันนี้เราจะมาก
0: ิน12 PMนะครับหลายคนเริ่มหิวแล้วใช่ไหมครับเย็นนี้มีอะไรกินบ้างเอ่ยเอามาแชร์กันหน่อยพี่มนพส่งคลิปมาบอกว่าที่จะครับมากินข้าวดีกว่าวันนี้พี่มนพกินอะไรฮะมาดูหน่อยซิวันนี้ส่งคลิปอะไรมานะฮะไหนดูหน่อยซิ

พี่มานพนี่เขาเป็นพ่อครัวนะฮะเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาอุ้ยถ้าพี่ใส่วุ้นเส้นหน่อยนะพี่แจ่มเลยพี่ใส่วุ้นเส้นหน่อยนี่แจ่มเลยนะฮะวุ้นเส้นไข่นะฮะใส่หมูนิดนึงนะฮะเยอะไปไหมเยอะไปไหมอาหารเย็นนี้นายนี่ค่อยกินอะไรบ้างเย็นนี้เอามาแชร์ส่งให้เราได้เห็นกันหน่อยแล้วกันบางคนส่วนมากจะยังไม่ถึงบ้านกันเนาะเพิ่งเลิกงานใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนมากหลายๆคนจะไม่มีเวลาทำกับข้าวด้วยเพราะว่างานเยอะนะครับโดยเฉพาะคนอยู่ในเมืองนะฮะก็ซื้อกินซื้อกับข้าวสั่งมาไปทานที่ร้านซะส่วนใหญ่นะครับแต่ตอนเย็นนี่ถ้าใครมีบ้านนี่ก็ดีนะถ้าอยู่บ้านจะมีห้องครัวทำกับคงกับข้าวได้โปเต้ที่บ้านทำกับข้าวไหมที่คอนโดทำกับข้าวไหมฮะหรือว่าซื้อกลับไปกินที่บ้านดื้อล่ะหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาน้อยอย่างดื้อเป็นพยาบาลมินนี่เนี่ยไม่มีเวลาละเป็นสาวเจนใหม่ก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำกับข้าวส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่เป็นครอบครัวซะส่วนใหญ่นะทำไมครอบครัวต้องหัวป่าไม่รู้พี่มันเป็นคำที่เขาเรียกต่อกันไหมมันเหมือนกับชีช้ำกระลำปีอะเขาพ่อครัวหัวป่าหัวป่านะโปเต้ว่าซื้อสิโอ้นึกว่าโปเต้จะลงทุนทำกับข้าวเองไม่ได้เนาะเดี๋ยวผมร่วงนะฮะดื้อวะดีเจวินครับเพิ่งเข้างานตอน5โมงเย็นค่ะแหมสาวเจนใหม่หนุ่มเจนใหม่นี่จะไม่มีเวลาในการจะทำกับข้าวส่วนมากซื้อหมดเลยมันง่ายเนาะที่จริงก็ซื้อเพราะมันสะดวกดีนะครับส่วนมากจะเป็นครอบครัวซะมากกว่าอยู่กันแบบสองครอบพ่อแม่ลูกหรือว่าอยู่ในครอบครัวกันญาติๆอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีเวลาทำกับข้าวกันก็ดีนะที่จริงก็ดีเหมือนกันนะเวลาทำกับข้าวมันได้เยอะดีนะฮะโปรเตกว่าทำบ้างอุปกรณ์อะไรอย่าทำบ้างอุปกรณ์ครับทำอะไรทำอุปกรณ์หรอแล้วแต่ละกันนะหลายคนยังคงอยู่ที่บนรถอยู่นะครับยังไม่ได้กลับไปถึงบ้านตัวเองนะโปเต้ว่าไม่ได้ครับดีเจทำเยอะไม่ได้เดี๋ยวผมร่วงใส่ข้าวนะฮะมันก็ไปบวชโปเต้จะได้โกนหัวไปเลยนะฮะง่ายดีง่ายดีถ้าบวชนะฮะเล่าขวัญดังๆพี่วินโปเต้ว่าเล่าขวัญโปเต้ช่วงนี้ทำอันนี้อยู่ไหมไปตกปลาอยู่ไหมครับโปเต้นี่เคยเจอศพนะดีเจเคยเล่าให้ฟังเลยใช่ไหมฮะที่เขาไปตกปลาโปเต้เจอที่น้ำไหนนะครับตรงไหนของกรุงเทพนะไปตกปลานะครับแล้วก็ปรากฏว่าศพลอยมาตกอกตกใจกันนะฮะเป็นประสบการณ์คนขนลุกที่จำไม่เคยลืมเลือนทีเดียวนะฮะน่ากลัวอยู่นะศพลอยมานี่แสดงว่าเขาต้องการมาหานะเขาต้องการมาขอความช่วยเหลือเต้ต้องไปบวชนะสะดอกเคราะห์นะฮะโปเต้ว่าพักตกปลานานแล้ว

0: ครับจบไปกับเพลงที่มีชื่อว่าฉันมาบอกเขานะให้เขาดูแลเธอนะฮะถูกใจพี่แชมป์มากๆเลยบอกว่าถูกใจมากๆเลยครับดีเจนะฮะโอ้ดีเจลืมหนึ่งเพลงเมื่อกี้มันไม่เปิดเลยมีเพลงแปลกของพี่เบิร์ดสรรหาพี่เบิร์ดสรรขวานขอไม่ได้เปิดเลยแม้พี่เบิร์ดเอาภาพเก่ามาโพสต์นะรู้นะว่าเป็นภาพเก่าทำไมมาส่งมาวันนี้เจ้าครับแรงนี้ครับวันนี้เย็นนี้กินขนมจีนภาพเก่านะรู้อยู่เซฟอินเทอร์เน็ตมาหรอเขาจะมาดวงเพลงทำเป็นส่งลูกขนมจีนไหมดีเจวินดูจะมาทวงเพลงใช่ไหมขอข่าวราคาน้ำมันวันนี้น้ำมันราคาน้ำมันวันนี้ยังไม่ได้มีการปรับตัวใดๆนะครับเรามาบอกว่าจริงๆแล้วน้ำมันมันก็ขึ้นๆลงๆเนาะสำหรับหลายๆคนที่ใช้น้ำมันอยู่นะฮะวันนี้ราคาน้ำมันเนี่ยฮะราคามาตรฐานเนาะโซฮอล95นะครับลิตรละ40.35 บาทนะครับราคามาตรฐานโซฮอล91นะฮะ39.98 บาทE20 โซฮอลนะครับ 35.35 โซฮอล E85 31.29 เบนซินแรงหน่อย 49.94 ดีเซล B7 38.80ตัวพรีเมียมแพงสุดนะครับ 54.25 ส่วนมากราคาก็อยู่ที่ประมาณ30กลางๆเนาะถึงปลายๆสำหรับราคาน้ำมันนะที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ายังคงตั้งแต่ในส่วนของการเลิกการสู้รบกันราคาน้ำมันก็เริ่มลดลงนะแต่ก็ไม่ลดลงมากนะนะครับอ๋อใช่เลยว่าจริงครับดีเจไม่ใช่โกหกแม่บ้านไปกาดมาครับโอเคจริงก็จริงงั้นเดี๋ยวดีเจวินขอเปิดเพลงแปลกก่อนได้ไหมนะครับเมื่อกี้พี่บอยส่งภาพมาว่าฝนกำลังตกเลยครับดีเจนะที่บ้านพี่บอยเนาะพี่บอยพัทลุงนะฮะนี่ส่งภาพมากำลังขับรถอยู่อันนี้ในรถนะฮะฝนกำลังตกฉ่ำเลยที่พัทลุงนะฮะหลายพื้นที่นะครับอย่างไรแล้วก็ค่อยกับขี่รถกันละกันนะฮะงั้นขอเพลงแปลกไหมเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับพร้อมจะฟังเพลงแปลกหรือยังมาเพลงแปลกเดี๋ยวเรามาท้ายรายการแล้วนะแฮปปี้มีเพลงแปลกครับ
1: แฮปปี้มีเพลงแปลก
0: นี่จะวินล่ะปวดหัวจริงๆกับเพลงของช่างเบิร์ดสรรหานะฮะมาแปลกก็แปลกมาชื่อเพลงว่าผู้ยิ่งใหญ่ของสวงสันตินะครับมันเป็นเพลงแบบเก่าๆโบราณโบราณนะหลอนๆหน่อยฟังดนตรีดูโอ้โหยุคไหนนะฮะยุคไหนก่อนเนี่ยฮะมาสวงสันตินะครับผู้ยิ่งใหญ่เหมือนจะเป็นหนังบู๊สมัยก่อนประมาณนั้นเนาะฟิลนั้นเลย

0: นางนางเอาข้าวเหนียวให้จักบาทเนี่ยลาบ2บาทแล้วเหล่าขาว2กงพ่อให้น้ำเนื้อนาง
1: จะรีบไปไหนลูกพี
0: ่โอ้ยขออยู่บ่ได้ดอกเดี๋ยวพวกสิเหยียบ
2: พอสั่งข้าวเหนียวกับลาบกล้วยคิดว่าคนใหญ่คนโตมาจักใสที่แท้ก็หมู่เดียวกันนี่ลาวคือกันประสาทคือกันกระสวงเนาะ
3: จึงทราบว่าเป็นลาว
4: มาสั่งลาบใช่ไหมแล้วก็เข้าใจว่าเออเป็นโจรมาปล้นหรือเปล่านะฮะอะไรเนี่ยเพลงอะไรเนี่ยฮาดีเหมือนกันนะฮะชื่อเพลงว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับของสวงสันติเออนั้นแล้วก็เข้าใจว่าเออมันจะเป็นแบบว่าคนมาปล้นหรือเปล่าเป็นโจรเป็นแบบในอำเภอนะฮะเป็นตำรวจใหญ่เปล่าอย่างเงี้ยนะฮะจะมาสั่งลาบกินเองนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยกันแล้วกันนะฮะเออวันนี้นะคุณฟังฮะที่เชียงใหม่อ่ะที่วิไลโพลิเทคนิคลานานะฮะพี่หนุ่มเห็นป่ะที่เขาแชร์ในออนไลน์ฮะคือเขามีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูนะฮะที่วิไลโพลิเทคนิคลานานะฮะแล้วพี่เลิฟเขาเอาพานเป็นพานลาบจีนอ่ะมาใส่อ่ะหมายถึงว่าเขาจะมีการแข่งขันทำพานถ้าเป็นโรงเรียนทั่วไปคือทำพานสวยงามทำพานดอกไม้อย่างใช่ไหมฮะแต่ที่นี่ที่โพลิเทคนิคลานานี่เวอร์มากนะฮะเขาทำสวยสวยดอกกล้วยดอกไม้นะฮะสวยดอกขนาดใหญ่กล้วยดอกขนาดใหญ่ใหญ่เท่าแบบกระสอบอะฮะแล้วเอามาให้ครูเออเขาประกวดแต่ว่ามีระดับชั้นเรียนห้องหนึ่งนะฮะทำพานเนี่ยเป็นลาบเลือดนะฮะเอามาเสิร์ฟให้ครูรู้ว่าครูชอบลาบมีข้าวเหนียวนะฮะมีควนในพร้อมเลยทีเดียวนะเครื่องในพร้อมนะฮะพร้อมเสิร์ฟให้ครูเลยนะฮะเขาก็มีการแข่งประกวดการก็เป็นสีสันบันเทิงนะฮะสำหรับวิไลโพลิเทคนิคลานามันเป็นเอกชนก็ทำเต็มที่ถ้าเป็นรัฐบาลน่าจะทำไม่ได้นะครับนะก็เป็นสีสันบันเทิงเห็นเมื่อกี้พูดถึงลาบไงเย็นนี้ใครจะกินลาบขอให้มีความสุขแล้วกันนะฮะอย่าลืมแวะไปยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับแล้วก็ไปร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวด้วยนะครับแล้วก็เลือกมือถือดีๆเลือกมือถือจาก True Detect ด้วยแล้วกันนะครับงั้นดีเจขอตัวก่อน 5:00 นจะครึ่งนะคุณฟังเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีกว่าเนาะตอนนี้เชียงใหม่มืดเลยท้องฟ้ามืดครึ้มเลยทีเดียวนะฮะเหมือนจะมีฝนตกก็ปอกแปะๆอยู่นะครับเดี๋ยวปล่อยเพลงเพราะๆให้ฟังต่อแล้วกันเดี๋ยวมีเพลงสตาร์ยุค2090เนาะให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อกันยาวๆในช่วงเวลาของภาค 5:30 นเป็นต้นไปกันละกันครับนะโอเคโอเคงั้นได้ปล่อยเพลงต่อเลยนะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในช่วงต่อไปกันละกันนะฮะมาฟังเพลงเพราะยาวๆกันต่อกันละกันช่วงนี้ครับนะเดินทางกลับบ้านให้ความปลอดภัยนะจ๊ะช่วงนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเย็นนี้สวัสดีครับ

티. 티니สถานีเพลงเพราะสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่084-045-6862 084-045-6862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงไหนที่คุณชอบ

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องเพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840002

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะฮะต้อนรับเข้าสู่คืนนี้กับที่นี่ BP Radio นะฮะรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายจบไปแล้วนะฮะสำหรับเพลงนี้ทักทายนะครับในค่ำคืนนี้เลยมาเซย์ไฮกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้คืนนี้วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับมาทักทายมาเซฮากันได้เลยในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับรักครั้งแรกหัวใจก็แตกสลายนะฮะสวัสดียายมอแม่ด้วยอุ้ยวันนี้มอแม่มาไวฮะมอแม่นะฮะมอแม่ฟอร์โอมอฟอร์ดนะครับวีนะครับเสียหายเลยฮะเจ๊กกลางกิ่งก้านใบนะครับทักทายในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะแม่วันนี้มอแม่มาไวฮะนิวตาโตนะฮะวันนี้นิวไม่ไปช่องตัวเองหรอหรือว่าไปอยู่แล้วทักทายพี่อ่อนน้อยตัวร้ายนะครับขอเพลงเชือกวิเศษของลาบานูนได้ครับนะพี่อันน้อยพี่อันน้อยจากอายุไม่ใช่สิจากอุทัยธานีนะฮะพี่เองนะครับนะยายน้ำอินดี้บ้านนานะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะฮะใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้ในคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะที่ BP Radio ในคืนนี้เลยนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับที่ FM 90 MHz KSN Radio นะครับที่กำลังฟังกันอยู่มาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะเป็นไงบ้างวันนี้เย็นนี้ค่ำนี้มีฝนฟ้าตกที่ไหนบ้างไหมครับที่เชียงใหม่นี่มีลงมาตั้งแต่ช่วงประมาณสัก4-5 โมงเมื่อกี้นะครับแล้วก็อากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังทาง YouTube เข้ามานะครับสักพักน่าจะชอยเข้ามากันปลอคืนนี้ที่เด็ดอะไรพี่น้องของร้อนวันนี้พี่โอก็ถามว่าปลอคืนนี้ที่เด็ดอะไรนะฮะพี่อ่านบอกว่าไม่ลงแชทนะคะแต่ฟังตลอดโอเคแอบฟังตลอดไม่ลงแชทนะครับพี่สนมาแล้วครับพี่สนนะครับนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังก่อนนะฮะน้องร้อนครับวันนี้ปลออะไรปลอกี่พอลนะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังกันก่อนนะ

นี่คือเชียงวิเศษนะครับงานจากลาบานูนที่พี่อัดน้อยตัวร้ายขอมานะฮะแล้วฮะเติมเพลงเข้ามาช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับ3:54 นะฮะเติมเพลงมาได้เลยนะครับพี่สนวันนี้เจอครับวันนี้มีเมนูมาฝากด้วยวันนี้เป็นเมนูกุนเชียงจะยำกุนเชียงเหรอพี่เดี๋ยวรอชิมเลยนะฮะจะยำกุนเชียงนะครับสวัสดีพี่วรนาเดชอุดมด้วยทักทายนะฮะขาดใจตายังไงก็รักเพียงคุณของโกดำได้ไหมฮะดีเจเอาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้มันชื่อเพลงโกดำนะพี่มันชื่อเพลงโกดำพี่รู้ป่ะเนาะมันชื่อเพลงโกดำเปลี่ยนชื่อเพลงเขาอีกนะฮะโกดำโกดำเดี๋ยวเปิดให้นะฮะโกดำนั้นมันเป็นเพลง AI พี่เพลง AI ไม่มีคนร้องจริงหรอกนะฮะส่วนมากผู้ใหญ่หลายคนสวสูงวัยจะไม่ค่อยรู้จักนะฮะเพลงนี้ใครร้องอะดีเจอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่วรนาถเพลงนี้เพลงนี้คนไม่ได้ร้องนะ AI มันร้องนะคอมพิวเตอร์มันร้องนะฮะนะครับพี่เคเพชรว่าสวัสดีครับขอเพลงหน่อยดีเจครับบวกบวกครับพี่วินขอเพลงน้องหงร่อนด้วยไม่ใช่ที่พูดผิดบวกบวกครับขอบคุณน้องหงร่อนด้วยมาหรือยังครับคืนนี้ขอเพลงสัมมะเรเทเมายังโอมยังไม่มาพี่อาจจะแอบซุ่มฟังอยู่ยังไม่มาแต่อาจจะแอบซุ่มฟังอยู่นะฮะทำไมเมื่อคืนน้องหงร่อนให้โชคอยู่แล้วหรอโอ้ยน้องหงร่อนให้โชคว่ะใช่เลยนะฮะกุนเชียงหมูฮาลานพี่โอ้รอชิมนะฮะว่าจะรสชาติจะเป็นอย่างไรนะฮะอาม่านะฮะยายน้ำอุบลเมื่อกี้ขอเพลงมาด้วยนะยายน้ำจากน่าจะรวยเนาะถูกเลยไหมน่าจะรวยใช่ไหมไม่ใช่เด็ดอุดมนะน่าจะรวยนะจำสลับอำเภอตลอดเลยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะบัวชมพูนะครับลงมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวรอคนฟังไปไหนกันหมดมาเดี๋ยวมาขอเพลงกันคืนนี้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังกันนะครับในวันสบายๆนะฮะเผิ่มแป๊บเดียวเข้าสู่เขาเรียกว่าเลยกลางเดือนแล้วเนาะเวลาไวเหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังใช้คนละครึ่งหมดแล้วใช่ไหมคุณดีเจยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่200-300ยังอยู่เหลืออยู่ยังใช้ไม่หมดมาขาดใจตายก็จะรักเพียงคุณนะฮะโกดำนะฮะเพลง AI ที่หลายคน

ลงนะครับที่เป็นคนร้องจริงๆแต่ว่า AI เอาไปโคเวอร์ได้ดีเลยนะครับสำหรับเพลงนี้จริงๆแล้วต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นของไม้เมืองนะที่ร้องไม่ใช่สิเป็นของอันนี้ก่อนเป็นของวสันต์เนาะวสันต์17นะฮะวสันต์17นะครับแล้วก็เอามาร้องคู่กับไม้เมืองโกดำนี่นะนะครับแล้วก็AI ก็เลยเอามาโคเวอร์โอ้ยหลายเวอร์ชั่นทีเดียวนะครับก็เลยกลายเป็นเพลงนี้ออกมาชื่อเพลงว่าโกดำนะก็โอโกดะดออําดําเป็นเพลงที่เขาแต่งขึ้นเพื่อบูชาความรักของสะพานรักสารสินนะที่มี2หนุ่มสาวที่ถูกพลัดพรากจากกันและโดดน้ำเสียชีวิตระยะเขาแต่งขึ้นมานะฮะอันนี้เป็น AI ร้องนะฮะเผื่อป้าลุงฟังอยู่ที่บ้านไม่รู้ AI คือระบบคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่คนนะมันเป็นเสียงสังเคราะห์ที่มาจากคอมพิวเตอร์นะจากระบบนะทักทายสเปรย์สกายด้วยบอกว่าขอเพลงรักกันไม่ยังหายใจด้วยนะฮะว่าขอฟังก่อนนอนนะฮะยาน้ำขอเพลงคำตอบคือเธอนะฮะคำตอบคือทัศคำตอบคือเธอเองคำตอบคือทัศไม่น่าใช่เลยนะสวัสดีพี่สุเมธด้วยนะครับสวัสดีครับพี่วินขอเพลงกบของวิวด้วยนะฮะเหมือนนางกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้ใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะลงมาทักทายกันคืนนี้นะฮะกับวันสบายๆนะฮะวันนี้เป็นคืนของวันพฤหัสบดีนะครับวันทำงานคุณผู้ฟังแล้วก็อาจจะเป็นวันพักผ่อนด้วยของหลายๆคนนะฮะปกติแล้วหลับกันกี่โมงกันเอ่ยส่วนมากนี่ที่เห็นหลับกันน่าจะประมาณสักถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็อาจจะประมาณสักห้าทุ่มอ่ะเนาะห้าทุ่มนี่เนาะสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยกลางๆ30ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนนิดๆมันแล้วแต่คนอีกทีนึง เหมือนโปเต้ไงโปเต้ก็หลับไวตลอดเลยทำตัวเป็นคนเฒ่านะฮะมาเหลือเปิดเพลงรอคุณผู้ฟังก่อนในค่ำคืนนี้นะครับนะฮะไอ้เมื่อกี้ยายน้ำอยากจะฟังยายน้ำอยู่ไหมอยู่นะมาคำตอบคือเธอนะครับนะพิทโมเดลนะคำตอบคือทัศน์คำตอบคือเธอนี่ยายออยเคยขอมาเมื่อประมาณสักปีก่อนโน้นนะสมัยยังโดนหลอกสมัยนั้นนะฮะโดนคนออนไลน์หลอกชื่อทัศน์

อจริงๆนะฟังเพลงนี้เมื่อไหร่เนี่ยนึกถึงยายออยตลอดเลยเมื่อก่อนได้ขอมาทุกวันนะคำตอบคือทัดคำตอบคือเธอนะสมัยนั้นนะฮะมีคนแซวบอกว่าพี่อัดบอกว่าเดี๋ยวก็หลับแล้วพี่เวียนเพราะแก่แล้วง่วงไวนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนอยู่ดึกๆได้พี่สุนก็เลยบอกว่ามีคนแก่กับคนมีครอบครัวถึงได้หลับไวมีครอบครัวนึกว่าสาวปราจีนเลยนั่นแหละฮะต้องการให้พี่อั๋นเข้าใจอย่างนั้นแหละนะฮะคนมีครอบครัวนะคนมีผัวมีเมียกับคนอะไรดีเขาเรียกว่าคนโสดนะจะหลับดึกเรื่องจริงคนที่เป็นคนโสดคนที่ไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่มีผัวไม่มีเมียจะหลับดึกเนี่ยเพราะว่าคือไม่ได้ทำอะไรไงฮะนั่งฟังเพลงไปเล่นมือถือดูทีวีอะไรไปนะครับเล่นกับหมากับแมวไปนะแต่คนที่มีครอบครัวเนี่ยต้องรีบตื่นมาทำมาหากินต่างๆนะครับนะแม่น้ำเดชอุดมส่งภาพมาแม่น้ำกับพี่ชัยอันนี้ขึ้นภาพให้สักครู่กันแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่เกมเรสซิ่งบัวทักทายครับมาแล้วครับพี่เกมเรสซิ่งเสียหายด้วยกันละกันในยามค่ำคืนในยาม4ทุ่มนะฮะขอเพลงเกินใจจะอดทนหน่อยครับได้เลยพี่จะจัดให้ฟังนะฮะเกินใจจะอดทนนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะคืนนี้ใครจะเติมน้ำมันเบรกก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้น้ำมันลดราคานะฮะ รอก่อนค่อยเติมพรุ่งนี้น้ำมันลดราคานะครับน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอลนะครับลดลงบาท50เลยนะฮะโอ้ลงเยอะนะฮะพรุ่งนี้เบนซินโซฮอลลดลงบาท50นะฮะส่วนดีเซลลดบาท30เลยโอ้ลดเยอะเลยนะฮะนะครับพรุ่งนี้ครับเวลา 5:00 นเป็นต้นไปนะครับปตท.สถานีน้ำมันต่างๆสถานีบริการน้ำมันต่างๆประกาศปรับลดราคาน้ำมันครับลดลงเลยตัวของดีเซล B7 นะฮะ B7 นะครับลดลง 1.30 ต่อลิตรดีเซล B20 ลดลง 1.30 ต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลลดลง 1.50 สตางค์นะครับยกเว้นตัวพรีเมียมนะพรีเมียมยังราคาเดิมนะเพื่อนอ่านว่ายกเว้นพรีเมียมอย่างเดียวอื่นลดหมดเลยลดลงบาทกว่าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวรอติดตามว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อนใครจะเติมตอนนี้ฟังอยู่แว็บอย่าเพิ่งจอดอย่าเพิ่งจอดในปั๊มออกมาก่อนนะครับนะแปลกเนาะน้ำมันอยู่ในคลังอยู่ในถังราคาขึ้นลงเหมือนกับราคาทองคำฮะอยู่ในตู้ราคาขึ้นลงตามราคาโลกแปลกดีเหมือนกันนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้เลยกันนะฮะพี่อิงบอกว่าดีเจครับที่บ้านผมฝนตกหนักมากๆเลยพี่อิงนะฮะที่พัทลุงนะครับขอเพลงใต้มาหนึ่งเพลงเดี๋ยวเราดึกๆจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับนะมาเมื่อกี้ขอเพลงรักอะไรนะรักกันไม่ยังหายใจใช่ไหมฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะฮะยูทูบทยอยมากันแล้วนะฮะทูอะไรอ่ะทูโมชิมิวสิกละโมจิมิวสิกขอบคุณนะอุบลเนตตี้บีนะครับพี่อั๋นอยู่ในโลกความเป็นไม่เป็นความเป็นจริงลงมาทักทายกันได้เลยรักกันไม่ยังหายใจนะครับพี่เก่งกำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มตราสิงอยู่นะเนี่ยโอ้โหเขาว่าเครื่องดื่มตราสิงนี่มันจะนุ่มชุ่มคอนะฮะมันจะมีจิตจาร์ดเหมือนช้างพี่เจ๊ครับช้างสิงลดราคาไหมฮะไม่น่าลดนะฮะนอกจากคนละครึ่งนะฮะไทยช่วยไทย

กันว่ายังหายใจก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะฮะนี่คือเพลงของวงเคลิ้มนะครับที่ขอไปด้วยวันนี้มีสายไหมฮะถ้ามีสายหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เลยนะฮะวันนี้ไปไหนกันหมดเนี่ยฮะแม่เดี๋ยวเทลถ้าจะมีหน้าไมค์ก็ทักทายกันได้เลยนะจ๊ะเรามาคุยกันทาง YouTube นะฮะจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพี่อันบอกว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่ครับรอเติมพรุ่งนี้เลยน้ำมันเนาะ

0: ชื่อเพลงว่าเกินใจจะอดทนนะครับที่ฝากมาด้วยแล้วกันเพลงนี้เลยนะงานจากวงสายแอมนะสายแอมหรือว่าอันนี้แบบคือสยามใช่ไหมพี่โอวงสยามวงสายแอมนะฮะเป็นวงดังในตำนานเลยนะฮะบอกว่าใครที่เป็น FC แล้วต้องรู้จักดีนะฮะ YouTube ไปไหนหมดนะพวกนี้พวกไบโพล่าทั้งหลายนะ YouTube นี่มันชอบมาดึกๆคุณผู้ฟังฮะประมาณสัก5 ทุ่มมันจะมากันนะพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะมีสายเข้ามานะเดี๋ยวรับสายหน้าไมค์ดีกว่าเดี๋ยวมาคุยข่าวมันฟังเพลงกันนะฮะนี่อ่ะมีสายเข้ามาพอดีเลยทักทายนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วินพี่โอ้มาแล้วเหรอครับ
0: มานานแล้วพี่มารอนานแล้ว
1: เอาหรอเนื่องว่ายังไม่มาหรือว่าเนื่องว่าชาวบ้านจับแมวมาแล้วไปจับแมวไก่ก็เลยมาช้า บางทีเขาก็มาช้าแต่บางทีเขาก็มาเร็วแต่หัววันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่พี่โอ้เขาฟังตลอดเขาฟังตลอดแต่ว่าบางครั้งที่ไม่ได้ทักเฉยๆฟังตลอด
1: พอฟังก็คือต้องใส่หูฟังไปเรื่อยๆใส่เบา
0: ใช่ใส่เบาเหมือนน้องหงร้อนไงก็เปิดตลอดอะไรเงี้ยเมื่อคืนน้องหงร้อนให้โชคนะ
1: เมื่อคืนน้องหงร้อนอะไรอะไรแป๊บนึกก่อน
0: อังกฤษหรือเปล่า
1: อังกฤษฮับพอล
0: อังกฤษฮับพอลใช่ให้แค่ให้โชคพี่เชียร์เพชรครับก่อนหน้าก็อะไรนะฝรั่งเศสนะ
1: ใช่ก่อนหน้านั้นก็ฝรั่งเศส
0: เป็นแอดมิน
1: เอาแค่พอดีพองาม
0: เป็นสาวเป็นแซ่บ
1: วั

0: ตาแบบเหมือนหวยอ่ะเนี่ยเขาถูกติดกันมา3งวดแล้วนะขอไปตามงวดที่4เรียบร้อยกูเจ๊ง
1: ไอ้งวดที่ไม่ได้จะเงียบจะไม่พูดนะฮะเออ
0: ใช่
1: ถูก
0: แล้วแบบว่าอะไรนะเดี๋ยวมันมีไอ้คนแถวบ้านอ่ะเนี่ยเขาถูกกันมา2งวดติด3งวดติดแล้วนะขอไปตามงวดที่4เรียบร้อย
1: เงียบกึบเลย
0: เรียบร้อย
1: เออนั่นแหละ
0: แปลกแล้วเนี่ยมันมีเรื่องจริงแล้วก็เอาแค่แบบพอดีพอได้ดูได้เชียร์ได้ฟังกันแค่นั้นแหละ
1: ใช่ใช่ใช่เออ
0: เมื่อวานของร้อนเขาก็บอกนี่เขาก็ดูนิดๆหน่อยๆไม่ได้อะไรมากมาย
1: ใช่เออ
0: ไม่งั้นก็โดนรวบไปแล้วล่ะ
1: แอดมินเว็บไซต์นะ
0: แม่
1: เออ
0: ภาพว่าก่อนทางไงเนี่ยช่อง FM อ่ะเห็นเขาส่งข้อความว่าพวกมีคนตามหานางอยู่นะ
1: หรอ
0: ชื่อนี่ชื่อโต๊ะบอกคุณโดนไปเยอะเลยอยู่ตามหาของร่อน
1: คนชี้ช่องผิดอ่ะเออ
0: ทางไอเอฟเอ็มเก้าเก้าเขาเลยปิดของร่อนเนี่ยปกป้องเต็มที่ไงโต๊ะตามหาตัวอยู
1: ่เป็นบุคคลที่เลยก็ไม่เปิดเผยตัวตนไงก็เลยหายไปเ
0: ออนางเราติดตามนางไม่ได้แล้วมีพี่วินทางนี้ก็พี่วิน
1: ไม่มี
0: คนเดียวเมื่อกี้ที่รู้ข้อมูลนาน
1: ที่รู้เบอร์อ
0: ย่างน้อยก็มีเบอร์
1: ใช่แต่ไม่มีโซเชียลเลยสักอย่างไม่ใช้เลยเออนะฮะ
0: ใช่แต่กรณีจะจริงนะพี่วินไอเนี่ยคนที่มีครอบครัวถือว่ามันจะนอนเร็วมีลูกมีผัวอย่างอ่อนสีเงี้ยอย่างบีการูอย่างไรเงี้ยเพราะอะไรว่ามันมีอะไรทำก่อนนอนเพราะทำเรื่องเพีย
1: ทำอะไรเหรอ
0: สักผ้ากวาดบ้านถูบ้านเงี้ยพี่
1: อ
0: ่ะเหงื่อแตกรักเลยเหงื่อนี่ซิบเปิดแอร์ได้ยังเหงื่อท่วมเลยเออ
1: เห
0: ง
1: ื่
0: อเกินใช่คนที่ตำน้ำพริกอย่างเงี้ยโอ้โหซีซ่าเผ็ดเกินเผ็ดร้อนเหงื่อแตกพักพักเลย
1: โอ้
0: เปิดแอร์ก็เปิดเหงื่อก็แตกได้แค่นั้นหลับปุ้ยหลับสบายเพี้ยยิ่งทำงานมาด้วยแล้วมาทำงานลาดมาเจองานหลวงและงานลาดเดินสบายหลับสบายเลยตื่นเช้ามาก็ทำงาน
1: อันนี้เรื่องจริงเลยเรื่องจริง
0: ติวไปแต่ถ้ายังไม่มีลูกโอเคนะถ้ายังไม่มีลูกนะโอเคนะมันสร้างเนื้อสร้างตัวถ้ามีลูกเมื่อไหร่นะโอ้โหงานงอกเลยลูกเรียกทั้งคืนน่ะลูกปลุกทั้งคืนน่ะเดี๋ยวแง่นะ
1: นี่ไง
0: อยู่คนเดียวไปเรื่อยๆสบายใจกว่าม
1: ันคงดำสายใต้ไงลูกโตมากแล้วตอนนี้นะหายไปเลย
0: อ๋อลูกอันนั้นลูกหนุ่มลูกจะมีเมียแล้ว
1: แม่จะมีผัวใหม่แล้วนะ
0: โอ้แม่มีแล้วแต่อย่างนี้มันก็คือแบบว่าอย่างน้อยก็บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตไปเพลินๆแบบเพลินๆน่ะเพลิน
1: ใช่ไหมเนี่ยพี่โอเขาบอกว่าน้องของน้องเขาได้ทุกอย่างนะปูปลาน้ำเต้ามีหมดเลยนะปั่นแปะไพ่นกกระจอก
0: ได้ยินโอ้คืนนี้ชอบอะไรนะมาร์คคุงลงไก่ได้สี่ห้าแสนนะของร้อนบอกได้ลงไก่ได้สี่ห้าแสนเป็นลงปูเรียบร้อยเจ๊งมันออกน้ำเต้าเสือ
1: เป็นคนชอบอย่างนี้จริงเนาะเป็นคนชอบสายบอกนี่เนาะคนมันชอบนะ
0: นางมันหน้ามันโหนกอ่ะก็ดีมีสีสันน่ารักดีแต่นางก็เหมือนกับไอ้เนี่ยเหมือนกับพวกลูกจีนลูกเจ๊กอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาเจอกันก็ต้องมีอะไรมีไพ่นิดนึงไฮโลนิดนึงน้ำเต้าปูปลานิดนึงประมาณนั้นอ่ะประมาณเราสุดทีแล้วจะเจอกันประมาณนั้น
1: ใช่ใช่ใช่นะ
0: ไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเป็นราวแบบไปเข้าขัดบอลพนันอะไรเยอะแยะ
1: กิจกรรมเนาะเพลิน
0: ๆ
1: ประมาณนั้นแหละ
0: ขอเพลงดีกว่าขอรับวันนี
1: ้ไอ้อะไรขอรับฮะ
0: วันนี้ฝากให้ทั้งช็อกโกจังแล้วก็
1: เมื่อกี้มอแม่มานะ
0: มอแม่อยู่ของดำสายใต้ด้วย
1: มอแม่อยู่
0: มอแม่ไม่ได้ถึงนี้ให้มอแม่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพลงอะไร
0: เพลงนี้แผ่วปลายรักเธอมันแผ่วปลายเธอมาทิ้งฉันไปนั่นน่ะ
1: อ๋อได้สิ
0: โอเคฝากกระแทกฝากแตะสาวๆในคลื่นในที่แผ่วปลาย
1: ได้
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณมากพิเศษครับ
0: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ครับพี่โอชนคุยเนี่ยอ้าวดารินดาทักทายดารินดาด้วยนะจ๊ะสวัสดีสาวกิ๊ฟดารินดาด้วยว่าแวะมาแป๊บเดียวจ้ะดีเจเชียร์ทีมไหนฮะไม่ได้ฟังแต่แวะมาส่งข้อความเฉยฝันดีฝากถามพี่โอว่าพี่โอเชียร์ทีมไหนนี่พี่โอดารินดานางส่งรูป AI มาอีกแล้วนะฮะอันมีสายไหมฮะมีไหมถ้ามีก็ส่งมานะฮะพี่โอชนคุยอีกแล้วพี่โอเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกว่าโชว์เสียงทุกคืนถ้าไม่ได้โชว์เสียงนี่เหมือนลืมอะไรไปนะลงมาเสียหายกันช่วงนี้นะครับพี่สนว่างดีครับดีเจครับมากินกุนเชียงยำดีกว่ายำกุนเชียงว่าโอ้โหจานเบิ่มเทิมเลยนะฮะอย่าเพิ่งกินหมดไวนะพี่ก็ค่อยกินนะ แก้มคืนนี้นะครับพี่โอ้ว่าวันนี้เชียร์อัศวินสีส้มฮอลแลนด์จ้ะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากังหันลมฮะเรียกกังหันลมหรอทำไมชื่อแปลกจังอัศวินสีส้มฮอลแลนด์ออกกังหันลมฮอลแลนด์ไงใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนาะนะครับอ่ะมาเซฮายกันตรงนี้กับเพลงนี้คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับมาเลย

0: ็นเวอร์ชันที่มาร้องใหม่นะครับพี่ป๊าปุริโต้กับอิงวรันธรชื่อเพลงว่าอารมณ์สีเทานะฮะไม่รู้เลยว่าเธอจะอยู่ตรงนี้กับใครนี่นะพร้อมเลยทีเดียวเพลงนี้นะฮะยูทูบเริ่มมากันแล้วนะฮะพวกไบโพล่าทั้งหลายเริ่มมากันแล้วนะฮะพวกนี้จะชอบมาดึกๆกันนะไบโพล่าทั้งหลายนะฮะมอแม้บีนะครับวิทวัฒน์นะครับเนตตี้เนตตี้ไม่ใช่เนตตี้เชียงรายนะคนละเนตกันนะฮะเริ่มมาแล้วอ่ะมาพี่สนว่าเดี๋ยวขอไปขับรถไปเซเว่นแป๊บนึงจะไปซื้อเบียร์แป๊บนึงนะฮะน้องร้อนมาแล้วนะฮะน้องบอกว่าคืนนี้สวิตไม่ลงแข่งไม่ลงใช่ไหมฮอนไม่ใช่พูดผิดฮอนแลนด์ไม่ลงนะฮะฮอนแลนด์ไม่ลงนะคะคืนนี้เห็นไหมน้องร้องที่แอบฟังอยู่แอบฟังอยู่ตลอดแหละนี่ฮะคืนนี้พี่บอลบอกว่าคืนนี้เชียร์สวิตครับขอเพลงเลิกราของแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มด้วยได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับเนาะมีสายเข้ามารับสายหน้าไมค์มานะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับใครไปโทรก่อนเลย
0: เฮ้ยมาร์คครูของร้อนโทรมาชนเราพอดีอะประชุมไหมไม่ประชุม
1: ประชุมทำไมไม่อยากมีคู่อริเพิ
0: ่
1: ม
0: ไม่อยากมีคู่อริเพิ่มไม่เป็นไรมีปัญหาอะไรกันกับน้องของร้อนบอกมาสิ
1: ไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ชอบมาคุยอะไรกับเรา
1: ชอบไม่มีเลย
0: จริงเหรอเสียงสูงมากเลยนะแหมว่าไงวันนี้เชียร์อะไรไหมฮะเชียร์บอลอะไรไหมหรือไม่มี
1: ไม่เชียร์ไม่ได้สมัครอะไรดูไปเลยรอดูรอบลึกๆอย่างเดียว
0: อ๋อรอลุ้นโน่นเนาะรอลึกๆไปเลยเนาะเออนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณเดือนไหนอะประมาณช่วงไหนอะเขาจะเข้าช่วงนั้นน่ะจำได้
1: ก็บอลลีกมันจะเปิดประมาณช่วงวันที่20สิงหาหน้าจะจบประมาณกลางเดือนนี้กลางเดือนหน้าก
0: ลางเดือนหน้านะฮะรอติดตามนะครับ
1: โอเค
0: ว่าไงวันนี้เพลงอะไร
1: ขอเพลงการเปลี่ยนแปลงของบอยพีซแมคเกอร
0: ์ได้สิ
1: เอาเวอร์ชั่นที่พี่โตสักติดเล่นเปียโนนะ
0: ได้
1: แล้วก็อีกเพลงเอาเป็นเพลงพลังวิเศษของนุกธนาดลกับปลายโอริโอ
0: พลังวิเศษนุกปลาย
1: ใช่พลังวิเศษ
0: ได้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ
1: ขอเลยครับหนึ่งเพลงสตริงหนึ่งเพลงลูกทุ่ง
0: เดี๋ยวรอสักครู่กันแล้วกันสบายในชิวนี่ฝนตกไหมแถวนั้นนะฮะ
1: โอ้นิดหนึ่งแต่ตกมากมันตกแฉะพี่วิน
0: อ๋อเราอยู่อำเภอเลยนะลืมไปแล้วอันนี้ลืมอีกละ
1: ลืมอีกแก
0: ลืมตลอด
1: ลืมตลอด
0: เอออำเภอเลยนะ
1: อยู่บ้านละมุงคร
0: ับ บางละมุงอำเภอดังอำเภอใหญ่นะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับมาร์คคงไก่เนื้อมาน้องร้อนมาเมื่อกี้โทรมาชนใส่มาร์คพอดีเลยตุ๊ดๆมาพอดีเลยนะฮะนะครับอะไรนะนี่ไงพี่โอส่งภาพมาบอกว่าไม่ได้บอกว่าลงน้องดลินดาถามบอกว่าเชียร์ฮอลแลนด์แต่ดิฉันไปอ่านผิดอ๋อเมื่อกี้อ่านผิดเหรอครับโอเคนะฮะเชียร์อัศวินสีส้มฮอลแลนด์หรืออีกอย่างหนึ่งว่าอ่ะมารับสายก่อนรับสายก่อนนะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงส์รายงานตัวค่ะ
0: รายงานตัวจ้าว่า
2: ก่อนอื่นนะคะ
0: ว่า
2: พี่สนคะขอแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วค่ะ
0: ขอกระแทกแรงๆหนึ่งแก้ว
2: อุ้ยขอเสียงชัดๆด้วยนะคะ
0: ได้เลย
2: พี่วินฝากถามพี่ใหม่หน่อยนะคะว่าทำเป็นไหมคะแบบที่พี่สนชงเนี่ยค่ะ
0: อุ้ยเดี๋ยวถามให้
2: คืนนี้ชอบสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
0: เพราะอะไรขอเหตุผล
2: สวิตเซอร์แลนด์5พาวค่ะ
0: 5พาวอีกแล้วนี่เราให้โชคมาหลายคืนแล้วนะฮะยิ่งกว่า
2: เราได้กันบ้างไหม
0: ได้ยิ่งกว่าคำชะโนดอีกนะฮะตอนนี้ไม่ไปคำชะโนดกันแล้วนะครับไม่ไปไหว้กันแล้ว
2: คืนนี้ขอเพลงได้ค่ะพี่วีน
0: เพลงอะไรครับ
2: ขอเพลงของขวัญของมัสกิเทียนะคะ
0: ได้เพลงนี้ความหมายดีนะฮะ
2: ค่ะทักทายพี่โอกับพี่เสกร่อนด้วยนะคะ
0: ได้เลยจ้า
2: ปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วีน
0: ได้เลยจ้า
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับนี่เขาไม่ไปคำชะโนดแล้วนะจะบอกให้ฟังนะฮะรอฟังน้องหงส์ร่อนเนี่ยนะฮะเอ้าวางไปแล้วสายนี้นะครับมาใหม่พี่อันมาใหม่เร็วๆ0840456862นะครับยิ่งกว่าคำชะโนดอีกนะฮะยิ่งกว่าพระศิวลีอีกนะฮะโอ้โหนะฮะมีทักทายเข้ามาทางไลน์กลุ่มนะฮะพี่มอนสันหาหายไปนานมากมอนสันหาหายไปไหนมาไม่เห็นหน้าเห็นตานานมากนะฮะปีป่ายนะครับหายไปไหนห่างไปนานครับขอเพลงดอกไม้กับหัวใจหน่อยครับนะจากเมืองลี้ลำพูนนะพี่อันมาใหม่เลยแล้วพี่อันโทรมาชนเสียงน้องของร้อนเมื่อกี้นะครับพรีมี่นะฮะทักทายได้กันละกันนะครับโปร รีมีนะครับแล้วก็มินนี่ก็มาแล้วเหมือนกันเห็นไหมพวกนี้มันชอบมาดึกๆกันไบโพล่าทั้งหลายนะฮะสวัสดีจ้า
3: ไอวินเจ้าวันของเฮงบางอ๋อแล้วเกาะ
0: แล้วยังไงยังแหม
3: บางอ๋อแล้วเกาะเงียบทำไมเจ้า
0: เงียบทำไมเน
3: า
0: ะฝนตกก
3: ็ฝนมันตกจ้าตกตอนกลางวันเจ้า
0: แรงนี่กินข้าวกันยัง
3: กาบ
0: ลาบยัง
3: ลาบดิบ
0: ลาบดิบกินลาบดิบด้วยกาลาบยังลาบหมูกา
3: ลาบหมูนะเจ้าไปซื้อในกาดมากิน
0: ยี่ยังบะขั้วก่อนบะลำ
3: มันล้ำ
0: มันบะลำเนาะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับครับสวัสดีครับคือน้องเนตี้ว่าทำไมไม่กินลาบขั้วจ๋ากินอันนี้ลาบเลือดนะนางกินลาบเลือดนะลาบหมูลาบเลือดคุณฟังป้าตตตเพียวบอกว่าแต่ก่อนมีปลาหมึกพอลทำนายบอลทุกนัดฟุตบอลโลกปีไหนไม่รู้แม่นมากจริงเหรอครับพี่ฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่
0: สวัสดีครับพี่อันถึงบ้านแล้วเหร
4: อยังครับพี
0: ่ขับรถไปไหน
4: ขับรถเล่นแถวๆนี้แหละพี
0: ่โอ้ยตามภาษาคนโสดเนาะ
4: โอ้ยยังจำเบอร์ได้อีกนะเนี่ย
0: จำได้เบอร์เดิมเบอร์เก่าไม่เปลี่ยนแปลง
4: นี่แต่เปลี่ยนบ่อย
0: เปลี่ยนบ่อยนี่เปลี่ยนลบคู่อริเหรอฮะหรือยังไง
4: ว่าขอเพลงหน่อยครับพี่
0: เพลงอะไรพี่อ่านฮะ
4: ฉันยังอยู่ทั้งคน
0: ฉันยังอยู่ทั้งคนโอ้เพลงนี้เดี๋ยวขอของใครนะลืมไปแล้ว
4: นัทศักดา
0: โอ้นะอันนี้เหมือนจะบอกใครเปล่า
4: อันแน่
0: อันแน่อันแน่บอกใคร
4: มีคนเขาอยากฟัง
0: อีไข่นอนะ
4: ไข่นอไปหาก่อนเนาะ
0: เดี๋ยวไปหาก่อนนะ
4: ขอบคุณครับพี่
0: ขอบคุณมากพี่อันนะฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับ
4: ครับครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับมาพอมีคน1 2 3 4 6ก็มาพี่เกมจะโทรมาเหรอพี่เกมครับ0840456862ครับเบอร์ส่งให้ละโทรมาเลย0840456862นะครับนะแอด118วรกรขออยู่ด้วยกันนะฮะดอกไม้ของหัวใจเดี๋ยวรอฟังสักครู่นะฮะ0840456862พี่บอลขอเพลงเลิกรานะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับหมึกพอครับหมึกพอคืออะไรขออ่านก่อนมาค่ะจะน่าใหม่มาเลยทั้งบุญทริกด้วยนะฮะบุญทริกที่ฟังอยู่ถึงคนอื่นๆด้วยหมึกพอสิ่งมีชีวิตหมึกพอเป็นหมึกยักษ์ที่มีประวัติในการทำนายผลแข่งขันฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีในการแข่งขันระดับนานาชาติอย่างถูกต้องหลายครั้งหมึกพอเกิดที่ประเทศอังกฤษ โดยในระยะแรกอาศัยอยู่ในซิลไลพาร์คนะครับเมืองเวมาส์นะครับของอังกฤษแต่ต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่ซิลไลฟ์นะครับอะควาเรียมนะฮะสายมาแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับดีเจ
0: สวัสดีครับใครครับ
5: พี่เกมเลสซิ่งครับ
0: พี่เกมเลสซิ่งเป็นครั้งแรกที่โทรถ้าคุยกันหน้าไมค์ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับผม
0: พี่เกมอยู่โซนไหนของเชียงใหม่ลำพูนอยู่ตรงไหนนะฮะ
5: ลำพูนครับอำเภอเมืองครับ
0: อยู่เมืองลำพูนฝนตกก่อฮะ
5: ฝนมาตกครับดีเจ
0: อ๋อมาตกแต่วันนี้นั่งกินเบียร์เหรอครับ
5: กินเบียร์ครับที่บ้านครับดีเจ
0: มีกับแก้มไหมครับ
5: มีครับผมมีครับ
0: เอาวันนี้จะขอเพลงอะไรครับพี่
5: ไม่เคยดูดีเจเลยนะเน
0: ี่
5: ย
0: เนี่ยหน้าไมค์ครั้งแรกครับพี่จัดไปเลย ฟังตั้งแต่สมัยแบบโอ้โหเนาะกี่ปีแล้วนะ
5: 5-6ปีแล้วมั้งครับ
0: เนาะเกิน5ปีแล้วนะตั้งสมัยแฮปปี้ไทม์แล้วนะ
5: ดีเจ
0: ยาวนานขอเพลงอะไรดีหรือว่าไม่ขอละ
5: ไม่ขอแล้วครับขอไปแล้ว
0: อ๋อขอแล้วนี่เนาะโทรมาทักทายนะครับพี่เกมหลับกี่โมงครับเรื่อย
5: ๆก็เรื่อยๆครับดีเจอ
0: ยู่กับใครครับตอนนี้
5: อยู่กับแฟนครับ
0: แอนแล้วอยู่กับแฟน2คน เดี๋ยวเปิดให้ฟังเนาะนะครับเพลงเพราะๆนะ
5: คร
0: ับ ขอบคุณมากพี่เกมครับนะ
5: คร
0: ับสวัสดีครับมีแฟนรายการยาวนานนะครับ 5-6 ปีแล้วตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วฮะดีเจทันนะฮะเอาล่ะครับมีสายเมื่อกี้สายใครซ้อนมาใหม่เร็วๆ0840456862จ้ะเมื่อกี้สายใครซ้อนมาใหม่0เบอร์เนี่ย080น่ะ7955เบอร์ใครครับมาเลยนะฮะขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันในช่วงนี้นะแหมพอมีคนเปิดคนแรกพี่โอมันจะมา456ตามมาเรื่อยๆนะฮะคุณฟังมอนเทริกด้วยทางออนไลน์ด้วยนะครับที่ฟังกันอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะ0840456862มาใหม่เลยรอสายอยู่มาเปิดสายซ้อนก็ดีเหมือนกันมันจะได้รู้ว่าใครซ้อนกันมาจะได้ไม่ชนกันบางก่อนไม่ได้เปิดสายซ้อนคนบ่นกันเต็มโทรไม่ติดกันเอามาขออีกสายหนึ่งมาเร็วๆเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงละนะฮะ0840456862ครับพี่สนวัสดีเจ้ครับมาแก้วนี้ให้น้องหงรถขอสายนี้ก่อนมาสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าใครเอ่ย
6: ไม่บอกได้ไหม
0: ตัวย่อ
6: ขอเพลงก่อน
0: เพลงก่อนเพลงอะไร
6: หัวใจนักสู้ค่ะ
0: หัวใจนักสู้เพลง AI ป่ะใช่ไหม
6: ค่ะ
0: โทรจากไหนจังหวัดไหนก็ได้อะ
6: จากปราจีนบุรีค่ะ
0: ปราจีนบุรีฟังดีเจวินมานานหรือยัง
6: นานแล้วค่ะ
0: จริงดิฟังในแอปนี่นะหรือฟังในไหน
6: ฟังในแอปอะค่ะ
0: จริงดิอ๋อชอบฟัง
6: เพลงนี้มอบให้บีนะคะ
0: ให้กับบี
6: ค่ะ
0: อ๋อจากใครเอ่ยจุด
6: จากบอสแฮปปี้มิวสิกค่ะ
0: อ๋อบอสแฮปปี้มิวสิกที่ลงมาแชทเมื่อกี้แวบๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: อ๋อโอเคได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ
6: ขอบคุณนะคะ
0: จ้าขอบคุณครับบอสแฮปปี้มิวสิกแฮปปี้มิวสิกนะเดี๋ยวรอฟังหัวใจนักสู้ AI นะฮะมาพี่เขียวเพชรด้วยรอฟังเพลงขอหนึ่งแก้วก่อนฟังเพลงมาขอหนึ่งแก้วคึกคักมากคืนนี้นะฮะมาน้องหงร้อนฟังนะฮะนี่รู้สึกแบบเวลาพี่สนชงนี่มันดูจี๊ดจ๊าดเนาะขออีกหนึ่งสายมาพี่สนชงก่อนมาพี่สนปองแปงปองแปงนะฮะโอ้ยเหมือนซูซ่าเนาะมันซู่ซ่าเหลือเกินพี่สนนะให้พี่สนดูก่อนโอ้โหจิตจาดมากเลยนะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับทอล2รายงานตัวครับ
0: พี่ออฟทางหลวง2รายงานตัวสังกำแพงครับว่าไงวันน
7: ี้สะดวกนะครับวันนี้ฝนตกเย็นๆเนาะ
0: ฝนตกแล้วรถติดอะไรมั้ยฮะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมั้ยเชียงใหม่ลำพูน
7: ไม่มีฮะช่วงนี้คร
0: ับ อ๋อรายงานจราจรเนาะพี่ออฟวันนี้ขอเพลงอะไร
7: มีบทเก่าเนาะ
0: โหยเพลงนี้ความหมายดีฝากใครมั้ยฝากให้ตัวเอง
7: ฝากให้แฟนๆนะฮะ FC
0: ที่ฟังรายการอยู่นะ
7: คร
0: ับ ได้เลยครับขอบคุณมากฝากอะไรไหมดูแล
7: ไม่มีฮะ
0: ขับรถ
7: สำหรับคนขับรถก็ดูแลด้วยเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศมันเปลี่ยนแล้วเนี่ย
0: ครับ
7: เน้นความปลอดภัยเน
0: า
7: ะ
0: ค่อยๆขับขี่นะแล้วใช้สติ
7: ใช่คร
0: ับกฎจราจรด้วยเนาะขอบคุณมากพี่ออฟครับครับ
7: ครับครับ
0: พี่ออฟทางหลวงนะฮะวันนี้มากันเต็มทีเดียวมาแหมวันพอมาก็มากันเต็มทีเดียวนะไหลกันแบบยังกับน้ำไหลไฟดับนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันดีกว่าพี่เชียวเพชรวันดีใจครับอย่าลืมเพลงผมนะสัมเรทเฮมเมาสัมเรทเฮมเมายังอมงั้นเปิดยังอมก่อนไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหายังอมไม่เจอเอาเพลงนี้ก่อนเอาเพลงนี้ก่อนเอาแผ่วปลายก่อนมารักมันแผ่วปลายเธอมาทิ้งฉันไปทักทายนางฟ้าวิวด้วยหัวใจกับดอกไม้กับหัวใจ

ักมันแถวปลายนะครับเธอมาทิ้งฉันไปฟังเมื่อไหร่ยังพร้อมเหมือนเดิมเพลงดังยุคปี90-2000นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันช่วงนี้เดี๋ยวไล่เรียงไปตามคิวเพลงลงมาแชทคุยกันได้เรื่อยๆนะฮะห้ามหลับกันก่อนอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนเลยอยู่ด้วยกันตรงนี้กับ True Detect ด้วยนะครับให้การดูแลกันช่วงนี้ยังโอมครับยังโอมสมรเรเทเมานี่ขอไว้จากพี่เคียวเพชรบอกว่าไฟน้องหงร้อนด้วยคืนนี้

เพลงนี้ชิลดีเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะพี่บอลส่งภาพมาจากต่างประเทศนะฮะโอ้ดีเจครับส่งดอกไม้สวยๆมาจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นดอกราวินเดอร์ลาเวนเดอร์นะฮะสวยๆเลยดาวินเดอร์สีม่วงๆนะฮะเป็นดอกไม้เมืองหนาวดอกไม้เมืองหนาวนะครับพี่บอลตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศฟังดีเจอยู่นะครับอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศทักทายกันได้นะฮะลาเวนเดอร์สีม่วงไอดอลของยังโอมคืออิลสลิกทำให้เขาอยากจะแต่งเพลงอยากจะทำเพลง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าบังออนนะครับแม่บังออนส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยแล้วกันในช่วงนี้นะครับฟังเพลงไปเรื่อยช่วงนี้สบายๆกันตอนนี้ใกล้จะเข้า5 ทุ่มอย่าเพิ่งหลับกันนะนะ YouTube กำลังมากำลังคึกคักกันเลยนะฮะแล้วก็ทักทายกันช่วงนี้กับเพลงสบายๆมาถึงเพลงของฟาเรนไฮต์มั้ยเงียบทำไมพี่สนส่งกุนเชียงใหม่แล้วโอ้โหน่ากินมากเลยพี่มีกุนเชียงยำจานเริ่มเลยไม่พอนะยังมีไข่ต้มนะฮะพี่สนนี่จัดจานสวยนะเนี่ยนะฮะเป็นเชฟเหรอเนี่ยเพลงจากฟาเรนไฮต์ครับนี่คือเพลงเงียบทำไมดิวอโลนนะครับสาระมหาเดงมามอยกันได้ใน YouTube ช่อง BP นะครับเนาะ Spice Idol เขาคือปู่จ๋าลองใหม่อ๋อจริงเหรอพี่

นี่คือเพลงของฟาเรนไฮต์ใช่เพลงว่าเงียบทำไมทำไมต้องเงียบเงียบทำไมนะครับเนาะน้องของน้องบอกว่าดีเจวินสรุปแล้ววันนี้มะวันนี้พี่ใหม่ไม่มาเหรอฮะพี่ใหม่วันนี้น่าจะไม่ได้ฟังนะหรือไม่งั้นก็น่าจะออกไปชิลลัลลาอยู่น่าจะไปนั่งดื่มกับเพื่อนอยู่มั้งน่าจะยังไม่กลับมาพี่ใหม่ก็ชอบมาประมาณสักห้าทุ่มกว่านะกว่าจะกลับเข้าบ้านนะฮะเดี๋ยวถ้าเข้ามาจะบอกให้นะสวิตห้าพอนะฮะพี่ใหม่ยังไม่มาไม่ได้ยินหนูโทรหน้าใหม่แน่เลยเดี๋ยวรีลันอีกรอบหนึ่งพี่ใหม่มาก่อนเนาะอย่าลืมเพลงของขวัญด้วยมาร์คคุงคะมาร์คคุงฮะน้องของน้องเขาบอกเขาฝากข้อความหามาร์คคุงคะวันนี้ออกน้ำเต้าเสือกุ้งปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะมาร์คน้องของน้องก็ส่งข้อความมา มาย้ำอีกรอบหนึ่งเ มื่อกี้อะไรนะเมื่อกี้อันในส่วนของบอสแฮปปี้มิวสิกใช่ไหมฮะบอกว่าขอเพลงหัวใจทั้งสู้จริงๆเลือกเป็นเวอร์ชัน AI ให้แล้วกันเนาะ AI แล้วกันจะได้หลบลิขสิทธิ์นะฮะนี่เอาเพลงนี้นะหัวใจทั้งสู้ AI นะครับฝากให้กับใครนะเมื่อกี้ลืมวอน AI มิวสิกเมื่อกี้หัวใจทั้งสู้นะครับเอาเวอร์ชัน AI เป็นเลยไฟบีใช่ไหม

นี่เลยนะฮะเพลง AI ครับหัวใจนักสู้นะครับขอให้สู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะท้อแท้แค่ไหนเนาะคนเรามันต้องมีบ้างมีช่วงท้อแท้มีช่วงเสียใจมีช่วงที่ดาวเขาเรียกว่ามันดาวลงมาอะโปเต้มาแล้วนะฮะโปเต้หัวล้านมาแล้วฮะโปเต้ตื่นโปเต้ตื่นแล้วหรอโอ้โหเดี๋ยวอ่านชื่อเพลงก่อนนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะตอนนี้คิวเต็มแล้วนะไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะฮะหัวใจนักสู้ครับจบไปเมื่อกี้ที่ฝากมานะครับเดี๋ยวให้ฟังของขวัญจากมัสเกเทียน้องร้อนรอฟังฉันยังอยู่ทั้งคนนะฮะนัสสดาธรที่พี่อั๋นน้อยตัวร้ายอยากฟังครับจิรศักดิ์ปานพุ่มพี่แมวครับเพลงเลิกราเพลงกบในกะลาของพี่วิวครับขอไว้และก็มีอะไรอีกนะกวีบทเก่านะครับที่พี่ออฟทางหลวง2ขอไว้นะฮะดอกไม้กับหัวใจครับไอแซคนะครับที่พี่ม่อนสรรหาจากเมืองลี้ลำพูนอยากฟังนะมีการเปลี่ยนแปลงจากพีชเมเกอร์กับพี่โตด้วยมีพลังวิเศษจากนุกแล้วก็ป้ายปลายโอริโอแล้วก็เมื่อกี้พี่อิงขอเพลงสาวอันว่าอะไรอ่ะสาวซาล่ะฮะคนมอเพลงใต้ปิดท้ายคืนนี้นะฮะอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในคืนนี้นะครับทุกเพลงที่เปิดนี่คือเพลงที่คุณฟังขอมาหมดเลยฟังเพลงกันไปนะครับโปเต้โปแตะดีนะครับมินนี่ชอบมากันดึกๆพวกนี้ไบโพล่านะฮะส่งโรงพยาบาลเลยนะฮะอ่ะมาน้องของร้อนๆแล้ว

เพลงนี้ครับนี่คือของขวัญกันจากมัสเก็ตเทียที่น้องของร่อนอยากฟังนะครับที่น้องของร่อนมักคงก็ฝากความกลับหาเราอะเขาฝากความกลับมาเขาบอกว่าเมื่อกี้ของร่อนบอกว่าวันนี้ออกน้ำเต้าเสือกุ้งนะฮะตอนรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าใช่ป่ะมาร์กเลยส่งความกลับมาเลยนะน้องของร่อนดีเจครับฝากกลับถึงของร่อนด้วยนะฮะรอบอลลีกเปิดฤดูกาลใหม่ก่อนเดี๋ยวเจอของจริงแล้วอย่าหายเข้าป่าอีกนะแอว่าแต่จะหายกี่วันนะจะหายกี่วันก็ตามสบายเลยนะครับปอลอซาบิบอนโซเลยลุยซื้อนักเตะเสริมทัพแล้วไม่ได้ขิงนะแต่บอกให้ทราบเผื่อโมแต่ขายของชำไม่รู้เรื่องรุ่นราวชาวบ้านเขาอุ๊ยแรงมากเลยมาคุงมาคุงบอกว่าฝากข้อความกลับไว้น้องหงร้อนด้วยนะฮะฝากกลับไว้หงร้อนด้วยซาบิบอนโซเลยซื้อนักเตะใหม่เสริมทัพแล้วไม่ได้ขิงนะเผื่อแบบขายของเพลินไปหน่อยไม่ได้ติดตามข่าวในโซเชียลอะไรพวกนี้นะฮะนี่นะฮะไหนของขวัญมาแล้วขอเพลง Happy Birthday 1รอบครับพี่บินฮะของขวัญมาแล้วขอเพลง Happy 1รอบใครเกิดวันนี้ใครเกิดวันนี้ไม่ได้อ่านเมื่อกี้น้องร้อนจะตอบกลับมาร์กมั้ยฮะจะตอบกลับมาร์กมั้ยมาร์กส่งข้อความมาแล้วนะเห็นมั้ยเค้ามีการขิงกันนะฮะตอนนี้5ทุ่ม12นาทีนะฮะฟังเพลงกันเพลินทีเดียวโอ้ my god มาพี่สนกลับมาแล้ววันนี้ไปซื้อเบียร์ลีโอมาเลยนะฮะจากเซเว่นนะฮะพี่สนไหนบอกว่าจะกินเหล้ากินเบียร์เฉพาะวันศุกร์เสาร์อ่ะวันนี้ไม่ถึงวันศุกร์เลยรีบกินทำไมก่อนนะนะฮะอย่างในเนี่ยนะฮะมาทักทายช่วงนี้กันเลยกันละกันนะฮะขิงกันแบบสดใสขิงกันแบบน่ารักใช่ไหมขิงขาตะไคร้ของเราบอกว่าขิงขาตะไคร้เพลงนี้ขอให้เมื่อกี้จากพี่อั๋นน้อยตัวร้ายนะฮะฉันยังอยู่ทั้งคนขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันแล้วกันนะ

พลงท้อจากณัฐศักดาธรนะครับชื่อเพลงว่าฉันยังอยู่ทั้งคนที่ขอไว้จากพี่อั๋นด้วยนะครับส่งมานะน้องนาคาครับสวัสดีครับเพลงนี้เมื่อวานหนูขอนี่ใช่เมื่อวานมีคนขอเพลงนี้มาจำได้อยู่น้องนาคาทำไมไม่หลับไม่นอนฮะ5 ทุ่มกว่าแล้วเนี่ยฮะน้องนาคานาคทองฉันมีให้เธอเอาล่ะครับเติมเพลงมาช่วงนี้เดี๋ยวมีเลิกราจากพี่แมวเดี๋ยวมีกบในกะลาด้วยมีกวีบทเก่ามีไอแซคดอกไม้กับหัวใจมีการเปลี่ยนแปลงเนาะมีพลังวิเศษมีคนมอที่ตั้งอาทิเรียบเรียบที่ตั้งเอาไว้ในโปรแกรมนะเดี๋ยวรอฟังในค่ำคืนนี้เลยนะครับนะสบายสบายกันตรงนี้นะครับตอนนี้5 ทุ่มกับอีก18 นาทีอย่าเพิ่งหลับกันอย่าลืมนะพรุ่งนี้น้ำมันลดราคานะครับอย่าเพิ่งเติมนะครับตอนนี้ใครที่ขับรถอยู่ฟังอยู่บนรถอยู่ตอนนี้ห้ามเติมแวบกลับเข้าบ้านก่อนกลับเข้าที่พักก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้5 ทุ่มน้ำมันจะลดราคาบาทกว่าเลยทีเดียวนะฮะบาทกว่าๆทีเดียวทุกประเภทเลยนะครับทุกประเภทเลยนะครับงั้นก็เช็คด้วยละกันนะฮะวันนี้ที่เชียงใหม่มีข่าวนี้พี่โอ้วันนี้มีลิงหลุดว่ะนะฮะวันนี้เมื่อเช้าที่ผ่านมามีลิงคาปูชินนะฮะไม่ใช่คาปูชิโน่นะลิงคาปูชิน2 ตัวหลุดออกจากกรงในตัวเมืองเชียงใหม่ครับเขาบอกว่าเขาตั้งรางวัลนำจับไว้ตัวละ10,000ทีเดียวนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณเตอร์นะฮะชาวหมู่บ้านสิริวัฒนาหนองหอยนะฮะสิริวัฒนาหนองหอยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่แม่ตนกำลังเปิดกรงเลี้ยงลิงพันคาปูชินนะเพศเมีย2 ตัวอายุประมาณ2 ปีเพื่อทำความสะอาดกรงนะฮะปรากฏว่าลิงทั้ง2วิ่งสวนออกมาจากกรงอย่างรวดเร็วนะฮะแล้ววิ่งหนีโดยไม่ทราบว่าลิงหนีหายไปไหนนะฮะอยู่ฝั่งหมู่บ้านเคหะหนองหอยนะฮะสวยดึงตัวมีคนพบเห็นอยู่ในหมู่บ้านสิริวัฒนาไม่นิ่งนอนใจครับพยายามออกตามหาให้ได้ภายในคืนนี้นะฮะพร้อมกับแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ไนท์ซาฟารีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์นะฮะเชียงใหม่เขารับทราบเพราะลิงค่อนข้างฉลาดเมื่อเห็นปืนยิงปั๊บมันจะวิ่งหนีทันทีมันฉลาดนะฮะหากผู้ใดพบเห็นที่เชียงใหม่นะครับหรือว่าส่งเสียงดังที่ไหนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะตกใจนะฮะก็0905233275ติดต่อได้นะครับหรือลองหาในออนไลน์ได้นะครับเนาะจะมีการเข้าไปจับกลุ่มหรือแจ้งเจ้าที่ก็ได้นะเขาบอกเขาจะให้ตัวละ10,000เลยนะลิงหายไปไหนอ่ะกินไก่ม้าคุงบ้างนะฮะตายแล้วนะฮะไปกินเพียนนาคนะฮะสิ่งนี้กับพี่อ้ามาเดี๋ยวเปิดเพลงกันต่อเลยกันช่วงนี้อาบัวชมพูนะครับสาระหลายคนมากๆอาสหกัจจาเซฮายด้วยนะครับสหกัจจามาละหนุ่มอินเดียนะฮะสหกัจจานะฮะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อเลยกันคืนนี้นะฮะน้องหงร่อนนะฮะน้องร่อนส่งอะไรมาน้องร่อนบอกว่าดีใจค่ะฝากไปยังมาร์คคุงอีกรอบนะฮะเมื่อกี้มาร์คคุงบอกไว้ว่าเลยนะมาร์คคุงบอกไว้ว่าซาบิบอนโซลุยซินักเตะใช่ไหมซาบิบอนโซลุยซินักเตะใหม่เสริมทัพแล้วนะฮะไม่ได้ขิงหงร่อนแค่โทรบอกนะฮะหงร่อนก็บอกว่าซาบิบอนโซยอดนักเตะของหงแดงนะคะให้ยืมใช้ค่ะเพื่อฝึกปรือฝีมือในอนาคตจะมาคุมหงแดงต่อค่ะว้าแรงมากเลยนะฮะมาร์คคุงซาบิบอนโซเนี่ยเป็นยอดนักเตะของหงแดงเลยนะฮะรู้ไหมให้ยืมเฉยๆค่ะให้ยืมใช้ค่ะเพื่อฝึกปรือฝีมือนะฮะเผื่อจะเก่งขึ้นบ้างในอนาคตเนี่ยจะมาคุมหงแดงนะฮะปอลอฮะเขาขิงกันไปขิงกันมานะคู่นี้นะแหมว่ากันไปนะครับเนาะเพลงนี้ครับจากพี่แมวจิรศักดิ์นะครับเพลงที่มีชื่อว่าเลิกราเลิกราครับเลิกรา

เลิกราครับพี่แมวจิรศักดิ์ปานพุ่มนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะฮะตัวเธอคงจะพอใจใช่ไหมที่ได้เลิกกันไปประมาณนั้นแหละนะฮะความหมายดีเนาะเพลงยุค90หลายเพลงเนี่ยเขาจะร้องชัดและความหมายเขาสื่อดีเวลาเขาร้องมันจะเต็มเสียงเนี่ยมันเลยโดนอกโดนใจมันจะไม่ใช่ร้องงึมงำงึมงำเหมือนเด็กเจนเซ็ตร้องเพลงที่ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมโปเต้เด็กเจนเซ็ตน่าจะอมปลาส้มอยู่แน่ๆเลยสงสัยนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้พี่สนบอกว่าอร่อยมากดีเจกับแกล้มมันโดนตอนนี้พี่สนบอกว่าเบียร์อะไรนะเบียร์แก้วที่2แล้วครับดีเจจัดไปพี่วันนี้พี่สนบอกว่าตั้งใจมากเลยว่าจะไปซื้อกุนเชียงมายำนะก็ตั้งใจมากๆเลยนะเอ๊ะกุนเชียงยำนี่มันน่าจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆเนาะเออน่าจะอร่อยเหมือนกันนะพี่สนบอกว่าคนละครึ่งหมดแล้วนะฮะเอาละครับเดี๋ยวต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาคืนนี้หมายใครดื่มไปด้วยใครชิลไปด้วยคืนนี้ก็แฮปปี้กันเนาะใครจะนั่งดื่มช้างสิงลีโออะไรก็ตามแต่ก็ฟังเพลงไปด้วยจะได้ไม่เหงาเนาะพี่วิวป้าวิวก็ฟังอยู่แล้วฮะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนี้ดีกว่าเหมือนนางกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้นี่เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานเลยนะดื้อเนาะดอดื้อนะโปเต้นะโปเต้กินกบไหมคุณฟังกินกบไหมมันก็อร่อยนะกบนะกบเขียดนะแต่บางคนไม่กินนะบางคนไม่กินปลาไหลกลัวหรอนะสยองนะพี่บอลส่งภาพมาตอนนี้กำลังนั่งชิลอยู่นะครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะฮะกำลังนั่งดื่มอันนี้อะไรพี่มันเป็นอะไรอะวายเหรอฮะยืดอยู่ในแก้วเนี่ยคืออะไรเอ่ยน้ำสีขาวๆจะเป็นเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนะฮะกำลังนั่งดื่มอยู่ที่สระว่ายน้ำของโรงแรมนะฮะอ๋อเดี๋ยวรอดูบอลรอเชียร์สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมพี่เขาจะเตะกี่โมงนะตีสองแล้วฮะกี่โมงแต่เวลาที่สวิตเซอร์แลนด์นี่คือเป็นเวลาดีเลยใช่ไหมพี่เวลาประมาณสักช่วงหัวค่ำเนาะพี่บอลส่งภาพมานี้อากาศยังสดใสอยู่นะยังเป็นช่วงเวลากลางวันอยู่เลยนะฮะยังเป็นช่วงค่ำอยู่เลยใช่ไหมฮะยังเป็นช่วงค่ำอยู่เลยนะฮะเดี๋ยวรอเชียร์สวิตเซอร์แลนด์อ๋ออันนี้ภาพตอนเย็นแล้วใช่ไหมนะตอนนี้อ๋อจะมีการเตะประมาณ3 ทุ่มนะฮะประมาณ3 ทุ่มเดี๋ยวรอติดตามนะฮะแต่ถ้าไทยก็คงจะดึกในหลายคนก็จะหลับไปก่อนนะฮะรอดูช่องทางธรรมชาติคืนนี้นะฮะโยบอกว่ากบอร่อยสุดครับอร่อยแจมกินทุกอย่างเหรอฮะ

ือนดังกบในกะลาเธอปิดตาฉันเอาไว้นะครับเมื่อกี้ถามว่าคุณผู้ฟังกินกบกันไหมใช่ไหมมีคุณผู้ฟังทักมาหลายคนโปเต้บอกว่าห่อหมกสมุนไพรกบนะฮะแต่มันอร่อยนะกบโปเต้นะมันอร่อยนะกบนี่นะแต่บางคนก็ไม่กินนะมีพี่อ่านบอกว่าพี่อ่านบอกว่าอะไรนะของชอบเลยครับพี่กบนะกับปลาไหลนะฮะอึ่งไข่โลละ400ยังอร่อยสู้กบไม่ได้เลยอันนี้จะการันตีว่ากบอร่อยจริงกบแต่เขียดมันจะตัวเล็กเนาะเขียดมันต้องไปทอดอะไรเงี้ยกินกินทั้งตัวเงี้ยแต่กบนี่มันกินแบบทั้งตัวก็ได้หรือว่ากินเฉพาะเนื้อมันเฉพาะน่องมันก็ได้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่บางคนไม่กินกลัวนะฮะกลัวเลยปลาไหลบางคนก็กินบางคนก็ไม่กินใจกินได้ปลาไหลนะฮะบางคนสยองไม่ชอบกลัวมันแบบลื่นๆนะฮะนะครับพี่สมพงศ์พี่สมพงศ์อ่ะพี่สมบอกว่าดีใจครับครัวสมพงศ์แม่ริมอาหารอร่อยมากเด็ดมากเลยครับเมื่อก่อนไปบ่อยกบทอดกระเทียมสมุนไพรกบกบทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยเวอร์ว้าวนะกบล่ะฮะพี่แล้วบอกว่าดีใจครับช่องทางธรรมชาติเขาดึงสัญญาณจากจีนก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันล่ะฮะอ๋อเอามาจากจีนใช่ไหม CCTV นะฮะคืออย่างที่เราทราบกันว่าไอ้ฟุตบอลโลกเนี่ยมันถ่ายเท่าสดหลายประเทศเนาะและแต่ละประเทศก็มีการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าภาคไม่เหมือนกันอย่างจีนก็ภาคอีกแบบหนึ่งลาวก็ภาคเป็นโปเต้ดูได้อยู่ไหมไอ้แอปลาวอ่ะดูได้ป่าวเดี๋ยวของดีเจดูไม่ได้อ่ะมันบล็อกเรียงอ่ะเมื่อวานลองกดดูในส่วนของแอปของประเทศลาวนะลาวอะไรนะลาวอะไรสักอย่างลาวทีวีเนาะสีส้มๆนะฮะดูไม่ได้เลยว่ะหมุนนะฮะในส่วนของแอปลาวนะครับนะฮะก็ยังมีช่องทางธรรมชาติอื่นๆอีกมากมายให้เราได้ไปดูกันนะฮะนะครับพี่อิงบอกว่านี่ใช่ครับป้าผมทำแกงส้มกบอร่อยมากเลยฮะใส่เห็ดเม็ดครับอร่อยเด็ดไปเลยใส่เห็ดเม็ดล่ะฮะใส่เห็ดไปด้วยใช่ไหมพี่บอลบอกว่าวันนี้ดูลูกๆหลานๆเล่นน้ำมันครับพี่บอลอิจฉาเลยได้อยู่สวิตเซอร์แลนด์ให้ดูภาพหน่อยให้ฟังเสียงนี่พี่บอลคือยังไงน้องสาวพี่บอลนี่คือไปมีครอบครัวที่สวิตเซอร์แลนด์เหรอฮะนี่ส่งภาพให้ดูนะฮะกำลังเล่นน้ำอยู่เป็นสาวว่ายน้ำโอ้นี่นะฮะเสียงเล่นน้ำสนุกมากเลยอ่ะน่าสนุกเนาะเป็นบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่สระว่ายน้ำที่หน้าบ้านของพี่บอลนะน้องสาวพี่บอลนะฮะข้างหลังมีทิวเขาสวยๆเวลาขณะนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ในประมาณ6 โมงเย็น 6 โมงครึ่งนะครับแดดกำลังเริ่มยังมีแดดอยู่อ่ะยังสวยงามอยู่นะครับดูหลานๆเล่นน้ำกันนะฮะน้องสาวไปมีครอบครัวที่สวิตเซอร์แลนด์พี่บอลก็เลยไปเที่ยวหานะฮะก็เลยมีส่งบรรยากาศมาให้ดูนะฮะกลับมาไทยอย่าลืมซื้อของฝากดีเจด้วยนะฮะมีอะไรมาฝากบ้างสวิตเซอร์แลนด์นะสวยบรรยากาศดีนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยสวิตเซอร์แลนด์นะฮะมาร์คคงบอกว่าอะไรอ่ะน้องหงล่อนครับเดี๋ยวขอฝากคืนไปก่อนมาร์คคงบอกว่าดีเจครับฝากข้อความให้หงล่อนหน่อยเมื่อกี้เห็นพูดเลยนะนะบอกว่าเมื่อกี้น้องหงล่อนเขาส่งข้อความมาว่าไงนะข้อความมาบอกว่าซาบิรอนโซ่เนี่ยยอดนักเตะของหงร่อนเนี่ยยอดนักเตะของหงแดงเนี่ยให้ยืมใช้เฉยๆค่ะจะได้ฝึกฝีมือบ้างนะฮะในอนาคตจะได้มาคุมหงแดงต่ออะไรเงี้ยนะฮะมาคุยว่าอ๋อเหรอครับให้ยืมตั้ง4 ปีใจดีจังขอบคุณนะฮะแล้วเจอกันนะครับโค้ชใหม่ด้วยกันทั้ง2 ทีมลิเวอร์พูลก็มีอันโดนี่อิราล่ากับซาบิรอนโซ่ใครจะหมู่ใครจะจ่าเดี๋ยวรอดูนะครับอย่าลืมนะครับซาริวันโซ่เนี่ยเป็นผู้จัดการทีมที่อำนาจเลือกซื้อนักเตะได้เองไม่ต้องผ่านบอร์ดบริหารส่วนอันโดรี่อินาอิราล่าเนี่ยเป็นแค่เฮดโค้ชนะครับไม่สามารถมีอำนาจเลือกซื้อนักเตะเองได้ต้องใช้นักเตะตามที่บอร์ดบริหารจัดมาให้นะจ๊ะแล้วเจอกันวันเปิดลีกนะครับปอลอเข้าป่ากี่วันอุ๊ยแรงมากเลยนะฮะผมร้อนจ๊ะปอลอเข้าป่ากี่วันครับรอบหน้าเดี๋ยวเปิดลีกเดี๋ยวจะเข้าป่ากี่วันมาคุณก็ฝากบอกมาอำนาจเต็มนะฮะไม่ต้องผ่านบอร์ดนะบอกไว้ก่อนนะอ๋อพี่บอลบอกว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของอะไรไม่รู้นะเขาเรียกว่าหน้าอะไรพี่หน้าอะไรอ่ะตอนนี้อ๋อเข้าใจละตอนนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแดดจะออกถึง3 ทุ่มครึ่งเลยอ๋อโอเคเข้าใจละมันจะเป็นช่วงที่ฤดูกาลของเขาเนาะเหมือนพระอาทิตย์เที่ยงคืนไงนะฮะช่วงนี้3 ทุ่มที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
ดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินยังไม่รับขอบฟ้านะฮะโอเคเข้าใจแล้วพี่นะครับก็เลยมีเวลาในการที่จะคึกคักเฮฮาปาร์ตี้เล่นน้ำกันได้ต่อยาวๆนะพี่เนาะโอเคละนะครับส่วนไทยนี่ก็หกโมงครึ่งหนึ่งทุ่มนี่ก็มืดละนะฮะนะครับพี่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเปิดอะไรพี่นะครับทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะทางแชทนะครับพี่ส่วนส่งภาพครัวสมพงษ์มาให้ดูน่ากินมากๆเลยนะครับมาเปิดเพลงกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะฮะรอกันนานแล้วนะโมแต่เมาไม่ได้เปิดเพลงสักทีนะครับฝากเพลงกวีบทเก่าครับของคุณพี่จอนูโวพี่คราวนูโวนะอันนี้ขอไว้จากพี่ออฟทองทางหลวง2นะฮะอยากฟังก็เปิดให้ฟังเลยนะ

0: เชิญเพลงที่มีชื่อว่ากวีบทเก่านะครับกวีบทเก่าจ้ะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับพี่โซนพี่โซนว่าพี่โอส่งภาพไอ้ลิงก์ไอ้ช่องทางธรรมชาติมานะฮะเป็นอันนี้เป็นภาษาอะไรพี่ที่เขาแข่งบอลเนี่ยนะตอนนี้ดูช่องทางธรรมชาติกัน
1: ช่วย
0: เลยภาษาอะไรอ่ะเกาหลีเหรอเราได้เปิดโลกในการดูบอลในหลากหลายภาษาช่องทางธรรมชาติตอนนี้เนาะวันก่อนในกล่องดาวเทียมดีเจมันเป็นภาษาจีนนะฮะก็สนุกดีนะจีนเขาแหกปากเสียงดังดีนี่สนุกเหมือนกันนะฟังภาษาลาวเข้าใจดีรู้เรื่องดีนี่เห็นไหมช่องทางธรรมชาตินะฮะเนี่ยสนุกด้วยเหมือนกันนะเฮฮาปาร์ตี้นะฮะใครเขาคุยกันภาษาเอเลี่ยนเอาภาษาเอเลี่ยนเหรอฮะเอเลี่ยนมันอยากดูบอลไหมนะภาษาเอเลี่ยนนะฮะช่วงนี้ท่องทางธรรมชาติสุดฤทธิ์ทีเดียวนะแล้วได้ฟังหลายภาษาเนี่ยก็ม่วนดีเหมือนกันนะม่วนจอยๆดีเหมือนกันนะครับนะฮะมาพี่สดวันนี้เจ๊ครับฝากชนแก้วไปยังพี่บอลที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะครับเป็นแฟนรายการฝากชนแก้วกับเครื่องดื่มลีโอถึงแม้ว่าจะไม่มีอะไรนะไม่มีวายกินไอชนแก้วก่อนนี่พี่สนก็บอกว่าฝากชนแก้วพี่บอลด้วยนะครับเปิดเบียร์ลีโอก่อนนะมานี่เปิดมือเดียวด้วยนะนี่นะดื่มนะฮะกรุบจังเลยนะฮะสนเนี่ยนะชอบจังเลยเปิดเพลงกันต่อนะฮะชนแก้วข้ามทวีปเลยฮะจากเอเชียไปสวิตเซอร์แลนด์ทีเดียวนะฮะดอกไม้กับหัวใจครับคุณฟังเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงนะครับพิชเมเกอร์พี่โตศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังวิเศษนกธนดลนะครับ

่อให้ตะวันลบเลือนดาวเดือนลบลาคำที่ว่าฉันรักเธอก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนความรู้สึกเหล่านี้ได้นะฮะแอบละเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะมีเพลงการเปลี่ยนแปลงที่มาร์คคงขอมาไว้เมื่อกี้เป็นเวอร์ชันที่พี่โตศักดิ์สิทธิ์มาเล่นดนตรีให้เป็นแนวสไตล์ฟังสบายๆเย็นๆนะครับในสไตล์อะคูสติกเย็นๆนะฮะพี่บอยพีชเมเกอร์

เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับที่พี่บอยพีชเมเกอร์นะครับแล้วก็พี่โตศักดิ์สิทธิ์มาร่วมร้องด้วยกันเอาเพลงอ่านปากของฉันนะในว่ารักเธอเนี่ยมาผสมด้วยก็เพลินดีเหมือนกันนะเหมือนได้ฟังเขาไงเหมือนได้ฟัง2เพลงในเพลงเดียวนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเวลาวันจะเร็วนี่มีคนส่งเสียงไหมเอาชายกามหายหน้าไปนานเลยชายกามชายกามนะฮะชาบูหม้อนะฮะนะครับแต่ละคนนะโอ้ชื่อแต่ละคนเนาะเดี๋ยวจะจบมาสักเพลง2เพลงก็ได้สักคน2คนนะฮะสหกัจจายังไม่หลับนะฮะตอนนี้มันกี่โมงที่อินเดียนะฮะมาเช็คเวลาก่อนนะอินเดียเขาจะช้ากว่าไทยนะฮะประมาณ3ทุ่มครึ่งอยู่นะจะช้ากว่าไทยเล็กน้อยนะฮะช้ากว่าไทยประมาณสักชั่วโมงนึงนะอินเดียเนี่ยอินเดียเอาละครับเดี๋ยวก่อนนะขอดูเพลงก่อนยังค้างเพลงอะไรบ้างนะมิ้นนะยังค้างอยู่ตอนนี้นะครับบอกว่าหม้อชาบูไม่ใช่ชาบูหม้อให้เปลี่ยนชื่อสิตั้งชื่ออะไรหม้อชาบูชาบูหม้อนะฮะโอ้เว็บไซต์ดูบอนซ่านี่เขาจงแจ้งขนาดนี้เลยเหรอฮะเว็บไซต์ดูบอนซ่านี่คุณฟังฮะเขาดึงลิงก์มาจากไอ้โมโนแม็กเลยนะดึงมาทั้งดุ้นเลยนะนะฮะแบบนี้นี่สงสัยเซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่ต่างประเทศนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานไหมกลัวจะโดนตัดอันไหนไหมอันนี้คือดึงสัญญาณมาจากไอ้โมโนแม็กเลยนะอันนี้ฮะฟุตบอลโลกนะเนี่ยมันไปเป็นภาษาต่างประเทศแต่ว่าเป็นช่องไทยนะมันจะเป็นช่องของโมโนแม็กนะฮะโมโนแม็กอัดทบตอนสมัยยูกับทรูก็โดนดึงสัญญาณมาแบบนี้นะฮะช่องทางธรรมชาตินะฮะช่องทางธรรมชาติเว็บไซต์พวกนี้ตรงต่างเขาอยู่ต่างประเทศกันอยู่ต่างประเทศกันอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้อยู่ในไทยนะฮะก็ส่งสัญญาณมาจากต่างประเทศกันนะฮะเราติดตามกันแล้วกันนะฮะเชคเกียร์นะครับเซาท์แอฟริกานะครับเชคเกียร์1-0เซาท์แอฟริกานี่มาแล้วตอนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นภาษาต่างประเทศหรือเปล่าเว็บไซต์นี้น่าจะเป็นภาษาต่างประเทศนะฮะไม่ได้มีภาคไทยลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะเมื่อกี้เนี่ยที่ส่งมาจากคุณผู้ฟังด้วยยังไม่หลับกันเนาะยังไม่หลับกันนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเพลงเย็นๆกันเดี๋ยวของมาคู่หนึ่งเพลงเอาไว้ช่วงท้ายนะที่ขอไว้นะฮะสักครู่

อาการกลับมานะฮะพร้อมเลยนะเพลงนี้พัทลกรมาถามหาเอเชียอะไรเวลานี้เอเชียเขามีแฟนแล้วเขามีผัวแล้วนะฮะแต่พัทลกรน่าจะเพิ่งตื่นพอดีนะฮะนี่ครับอันนี้คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าการกลับมานะครับเพลงจากอันนี้เป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะฮะของดราม่าแบนด์นะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะตอนนี้จะเข้าเที่ยงคืนกันแล้วเวลาไวจังเลยนะฮะเดี๋ยวนักร้องซ่อนแอบอะไรโปเต้ส่งอะไรมามีพี่บอลบอกว่าดีใจครับที่สวิตเซอร์แลนด์นะสติ๊กเกอร์หายทำไงดีให้กลับมาสติ๊กเกอร์หายเหรอที่ไม่หายนะอัปเดตแอปใหม่ยังอัปเดตอัปเดตเลยอัปเดตแอปก่อนนะฮะพี่บอลว่าดีใจครับที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาให้ดูฟรีเลยนะวันโลกที่นั่นไม่ต้องมาดูผ่านลิงก์เถื่อนเลยเพราะว่าเป็นน่าจะเป็นของรัฐบาลบ้างเนาะเขาซื้อไว้เลยก็คือดูฟรีเลยเหมือนสมัยก่อนบ้านเราฮะ3ช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9สมัยก่อนดูฟรีเลยนะฮะผ่านทีวีหรือผ่านมือถือได้เลยแต่ว่าไทยเนี่ยไม่มีสตังค์ศักยภาพของรัฐบาลไทยไม่มีแล้วตอนนี้นะฮะก็เลยต้องให้เอกชนไปซื้อมาเนี่ยครับตามสภาพเลยฮะตารางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับอันนี้คือสมัยก่อนเอ๊ะ2018 8ปีที่แล้วเหรอฮะอ๋อพี่เลิฟส่ง8ปีที่แล้วมานั่นกี่โมงพี่อ๋อเวลาตอนนั้นมันโอเคนะฮะเวลาในเมื่อ8ปีที่แล้วตารางฟุตบอลโลกในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะมันถ่ายกัน1ทุ่ม4ทุ่มตี1 5โมงเย็น2ทุ่มด้วยอาจจะเป็นเพราะอะไรพี่เลิฟเพราะว่าเจ้าภาพที่จัดแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะการโคจรของโลกเนาะมันทำให้เวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับในตอนนั้นทรูเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะก็เลยมีเวลาชมในประเทศไทยได้แต่รอบนี้เวลามันมาแปลกๆมันมาตีหนึ่งตีสองเนี่ยให้มันเท่ากับเวลาไทยตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยเวลาไม่เอื้อ9โมงเช้าเนี่ยแต่9โมงเช้าก็น่าจะได้อยู่นะฮะแต่บางคนอาจจะยังไม่ตื่นนะพี่เลิฟว่ายังเก็บไว้อยู่เมื่อ8ปีที่แล้วเป็นที่ระลึกไงฮะเดี๋ยวก็รอรอบหน้าพี่เลิฟปี2030นี่ใครเป็นเจ้าภาพไม่แน่ใจนะฮะเนาะเราจะได้รู้เวลาก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในตอนนั้นนะฮะแข่งที่รัสเซียใช่ไหมโอ้รัสเซียมันตรงเวลาไทยไงมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ไงรัสเซียเออมันก็เลยเป็นเวลาที่โอเคที่เหมาะสมนะฮะนะครับเดี๋ยวที่จะขอเปิดหนึ่งเพลงพี่ปอนบอกว่าที่นี่เขาสร้างบ้านต้องมีห้องใต้ดินทุกห้องเลยครับเพราะอะไรพี่เพราะอะไรฮะอากาศมันหนาวป่ะหรือว่าภัยพิบัติหรือยังไงเอ่ยที่สวิตเซอร์แลนด์ที่ไทยเรานี่ไม่มีภัยพิบัติและไม่มีเหตุการณ์ต่างๆก็เลยไม่มีห้องใต้ดินไม่มีห้องเก็บของใดทั้งสิ้นเป็นบ้านโล่งๆเลยเพราะอากาศมันร้อนเนาะที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศมันอาจจะหนาวก็ได้ไงเออนะครับเดี๋ยวขอฟังเพลงแปลก1เพลงไม่ใช่เพลงแปลกสิเพลงเพื่อชีวิต1เพลงได้มั้ยฮะพอดีว่าเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้เข้ามาเพลงนี้นะฮะอันนี้หรอเป็นเพลงภาษาใต้นะแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับชื่อเพลงว่าสาวสาอ่านถูกไหมนี่ไม่ใช่สิมันเป็นภาษาอีสานสิสาวสานะคนมอครับเป็นเพลงนี้อ่านมาฟังเลยแล้วกันสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาปิดท้ายในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปฟังนักร้องกันนะครับคนมอครับสาวสาพี่วันว่าดีฮะที่สวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นห้องหลบภัยเขาจะบังคับให้มีทุกบ้านเลยเอาไว้หลบภัยนะแล้วว่าอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นที่รัสเซียอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกและอาร์เจนตินาครับปารากวัยและอุรุกวัยเป็นเจ้าภาพนะอ๋อประเทศแถบนี้ถ้ามันอยู่ในแถบที่โอเคก็ได้นะน่าจะไม่เวลาเหลื่อมล้ำขนาดนี้นะฮะมาขอหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาฟังนักร้องซ่อนแอบกันนะฮะ

0: พลงที่แปลกดีนะเพลงนี้นะฟังรู้เรื่องไหมฮะชื่อเพลงว่าสาวสาคนมอนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับเอาเลยครับมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้ดูเวลาแล้วเข้าเที่ยงคืนพอดีเที่ยงคืน6นาทีแล้วตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันนะฮะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะมานักร้องกันสักคน2คนในช่วงของ YouTube เนาะนะฮะตอนนี้เที่ยงคืนใช่มั้ยเที่ยงคืน7นาทีนะฮะตอนนี้ที่ฟุตบอลนะฮะนี่เค้ากำลังมีการเริ่มลงสนามกันอยู่กำลังแบบอุ่นเครื่องเล่นๆกันเน
1: า
0: ะน
1: ี่ๆก็เป็นไปได้ว่าอาจจะถอย
0: เอาเสียงมาออกนี่มันจะโดนลิขสิทธิ์เปล่าไม่แน่ใจนะ
1: อาจจะถอยลงมาคนหนึ่งครับก็คือชาเลนเต้เอ็มบาท่านะครับถอยมาเป็นมิดฟิลด์ตัวตัดเกมร่วมกับโมโควิน่าแล้วก็ให้มาโฟเคนไปเล่นเป็นแนวรุกเลยนะครับ
0: นี่เสียงอลังการยังไม่เคยไปดูบอลแบบสนามใหญ่ขนาดนั้นพี่เลิฟเนาะยังไม่เคยนะว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะ
1: พูดถึง
0: นี่ให้ฟังเสียงนะ
1: ทอรี่เพนโซบอกว่าเอาใหม่ครับเอาใหม่ผิดคิวอ่ะเริ่มแล้วครับครึ่งหลัง
0: อันนี
1: ้ก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกประวัติศาสตร์ที
0: ่เช็คเกียร์นะครับเซาท์แอฟริกา
1: หญิง
0: 1-0
1: นี่คือคนที่2ในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้ลงตัดสินในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายต่อจากสเตฟานีฟาปานะครับเมื่อ4ปีก่อน
0: เหมือนฟังวิทยุเลยเนาะ
1: ฟาวไปครับจังหวะนี้โมโควิน่าม
0: อชบูว่าอลังการเลยนะ
1: ไปแล้วนะครับต้องระวังหน่อย
0: บอลโลกครั้งหน้าฉลอง100ปีฟุตบอลโลกครับพี่วิน3ทวีป6ประเทศเลยแหละโอ้อลังการเลยนะโอ้อลังการเลยนะจริง
1: ๆ
0: ขนลุกกันเนี่ย
1: เป็น352นะครับในเป็นระบบที่ข
0: ึ้
1: น
0: โอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะล่ำลารายการในแอปพลิเคชัน FM ก่อนกันละกันนะครับเนาะ
1: ชิคเนี่ย
0: ให้ฟังกันก่อนกันละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงเพราะๆกันต่อแล้วหลังเที่ยงคืนประเด็นไปฟังนักร้องซ่อนแอบใน YouTube กันสัก 2-3 คนไปแกงกันสักหน่อยในช่วงเที่ยงคืนนะฮะเน
1: า
0: ะขอบคุณ True Detect ด้วยละกันนะครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในค่ำคืนนี้นะครับเลือกเน็ตดีๆเลือกเน็ตจากซิม True และ Detect ได้เลย
1: เอ็มมาท่าขึ้น
0: กับหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นได้เลยครับ
1: ตัวรับจริงๆครับ
0: โอเคงั้นเจอกันใหม่เดี๋ยวล่ำลาทางแอปพลิเคชัน FM เลยกันละกันนะฮะปิดท้ายกันเดี๋ยวไปเจอทาง YouTube นะครับอารัตติสวัสดิ์แทง FM ทางบุญทริกด้วยครับฝันดี

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

พลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862 0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนหวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่สถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง 97.5 เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่อง0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

ากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่ที่0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

You're listening to BP Radio Online, Thailand. ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio. นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio.